0: จอาแจกอัฟเตอร์ดัมชนะเบอร์ลี่2-1ฟิยานุดรอตเตอร์ดัมชนะรายโยเบยิกิโน่2-1ทรับซอนสปอร์แพ้ไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต0-3ลีดยูไนเต็ดแพ้เรคแฮม2-3คานสรูแพ้อินเตอร์มิลาน1-2และ PEC สโวแพ้ AEK เอเทน2-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการอิสเตเรลโอเพ่นที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลูก้าฟานเอสเซ่นักเทนนิสมือ78ของโลกจากฝรั่งเศสพิกล็อกชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกคู่แข่งชาวเบลเยียมมือ38ของโลกและเป็นมือ4ของรายการ2-1เซต6-4 4-6 และ7-5สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

องทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:00 น.ณกองบัญชาการกองทัพบกโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธียูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและแห่งแรกของภาคใต้ชูสถาปัตยกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุคุณค่าโดดเด่นระดับสากลกองทัพภาคที่2รำลึกวีรชนชายแดนไทยกัมพูชาครบ1ปีสดุดีทหารกล้า46นายพร้อมพุทธาภิเษกเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้เสียสละอุตุเตือนวันนี้ภาคเหนืออีสานใต้ฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้านทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสากลขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนกล่าวอ้างเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุเครือข่ายครูอิตาลีเรียกร้องใช้เหตุวัยรุ่นทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยเป็นบทเรียนของระบบการศึกษาทรัมป์สั่งระงับแผนยกระดับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ต่ออิตาลีเป็นการชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารแจ้งเตือนคลังขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐในตะวันออกกลางอยู่ในภาวะวิกฤตจีนเตือนฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมไต้ฝุ่นโนอึนถล่มภาคใต้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ครับ
0: สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันได้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับคุณสรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มกันที่เรื่องของบรรยากาศเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีบรรยากาศการตักบาตรทางน้ำเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
0: เมื่อวานนี้หลายท่านที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเดินทางมาแต่เช้ามืดเลยนะครับที่บริเวณป้อมมหาการนะครับย่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีความเป็นมาเป็นไปที่เกี่ยวเนื่องด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคเริ่มต้นโดยเฉพาะคลองคูเมืองเดิมไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลององอ่างคลองแสนแสบอะไรเงี้ยนะฮะที
1: ่
0: จะออกไปทางนู้นนะฮะทางฝั่งตะวันออกหรือคลองที่จะออกไปทางปากคลองตลาดนะครับวิถีของคนไทยในอดีตก็อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะ
1: ครับครับคนเยอะไหมครับอาจารย์สุธีครับ
0: เยอะมากนะครับพระสงฆ์นี่ก็ตั้ง225รูปเรือที่พระสงฆ์นั่งมาใน40ลำ
1: ครับ
0: ประชาชนโอ้โหเรียกว่าเต็มเลยนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มาตั้งใจด้วยความตั้งใจที่จะมาทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้ครับ
1: ครับก็เป็นการตักบาตรทางเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่เรียนไปก็มีพระสงฆ์จำนวน225รูปจากทั้งหมด40วัดริมคลองนะครับออกรับบาตรทางน้ำซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเขาบอกว่าในรอบ240ปีของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับ
0: ถ้าจะว่าไปก็245ปีนะกรุงรัตนโกสินทร์
1: นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็แบ่งออกเป็น3เส้นทางนะครับหลักๆ ก็เส้นทางละ75รูปมีเส้นทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: เส้นทางที่1คลองบางลำพูแล้วก็คลององอ่างโดยสายคลองบางลำพูนะนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามและสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์อันนี้เป็นนามที่โปรดสถาปนาใหม่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวรมหาวิหารสายคลององค์อ่างนี่นำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือว่าสมเด็จธงชัยนะครับวัดไตรมิตรวิทยารามเส้นทางที่2คลองแสนแสบและคลองมหานาคนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเส้นทางที่3คลองเปรมประชากรและคลองพดุงกรุงเกษมนะครับนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือด้วยคร
1: ับ นี่นะครับก็สำหรับผู้ที่ร่วมงานเมื่อวานนี้ทางคณะทำงานก็ได้มีการนำน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็พระเถราจารย์จากทั้งหมด40วัดจำนวน 10,000 ขวดด้วยกันนะครับมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเวลา 19:30 นาทีที่บริเวณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับแต่ด้านของนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในส่วนของการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระราโชบายนะครับแล้วก็เป็นประธานในพิธีกล่าวนำถวายพระพรนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีทางด้านของคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ดีเห็นว่ามีน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะน้องเนเน่อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยมา
1: เป็นสีสันมาก
0: เปิดมินิคอนเสิร์ตด้วย
1: นะครับ
0: นะครับในช่วงเย็นวานนี้นะครับชื่นมื่นผมเองก็ไปที่นั่นในช่วงเช้า
1: ครับ
0: กับคุณบุญมาสีมาศ นะครับที่เป็นพิธีกรอยู่ที่นั่นโอ้โหเห็นแล้วประทับใจ
1: อาจารย์บอกเหมือนงานแข่งเรือเลยนะ
0: บรรยากาศนึกว่างานแข่งเรือเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะท้องน้ำที่ปกติก็จะมีเรือไม่กี่ลำเล่นไปเล่นมาโดยเฉพาะเรือโดยสารในคลองแสนแสบแต่ว่าครั้งนี้มีถึง40กว่าลำ
1: โอ้แล้วคนจำนวนมาก
0: โอ้ใช่เลยนะครับ การจัดกิจกรรมนี้ก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการระหว่างวันที่24ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้พัฒนาพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และพื้นที่เรียนรู้สาธารณะวิถีชีวิตของคนไทยนี่ผูกพันกับสายน้ำมาช้านานครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณณัฐาครับ
1: ครับ
0: วันพรุ่งนี้28กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงค่ำด้วยนะครับ
1: กับก็ส่วนเช้านี้นะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับและก็ส่วนภูมิภาคต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับเซ็นเตอร์ส่วนกลางก็คือภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยนะครับเช้านี้มีทางด้านของพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินนะครับรวมถึงมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถ่ายชีวิตโคกระบือและพิธีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงการมอบบัตรประจำตัวสัตว์อีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ก็เป็นประธานในพิธีนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินพิธีถ่ายชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพรวมที่มีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารในแต่ละภูมิภาคนะครับนำมาฝากกันเพราะว่าบรรยากาศได้คึกคักมากๆก่อนที่เราสองคนจะเข้าห้องอัดเราได้เห็นบรรยากาศภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังลงใต้กันสักหน่อยสว
0: ั
1: สดีคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องที่น่ายินดีนะฮะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเมื่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ก็จัดที่นู่นนะครับที่นครปูซานเกาหลีใต้นะฮะก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปกรรมที่สืบทอดกันมาต่อเนื่องยาวนานมากกว่าพันปีนะครับซึ่งการที่องค์การยูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกก็นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับไทยบนเวทีโลกด้วยแล้วก็เป็นการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวกัน
1: ครับ
0: นะครับที่นครศรีธรรมราชเคยมีโอกาสได้เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุที่นั่นนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนมีมนต์ขลังนะครับ
1: ตื่นตัน
0: ใช่ครับพระมหาเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านมันยาวนานขนาดนี้เนี่ย
1: เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย
0: อาณาจักรศรีวิชัยเลยนะ
1: ครับ
0: ทางโน้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นวันนี้คราวนี้ปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไหนๆก็ไปทางใต้แล้วเราไปติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันเลยนะ
1: ครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกนะครับในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องนะครับที่จุดตรวจบุเกซามีโดยเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45อำเภอสุไหงปาดีรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวความคืบหน้าคดีผลการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตลอดจนผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับครับ
1: ก่อนจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือที่บูเกสามีเนี่ยนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามข้อเท็จจริงรับฟังการรายงานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่านก็กำชับนะครับเรื่องของการทำงานให้เพิ่มความเข้มงวดด้านการข่าวแล้วก็การรักษามาตรการความปลอดภัยและที่สำคัญก็คือการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญท่านเน้นย้ำนะครับเรื่องของการดูแลสิทธิสวัสดิการรวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านเดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะนะครับไปเยี่ยมนะครับเด็กชายฮาปิบฮินะเนี่ยนะฮะอายุวัย10ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นน้องได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท่านก็ไปสอบถามอาการแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวแล้วก็ไปดูแลในเรื่องของการที่ก็กำชับนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ
0: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังเป็นประธานในพิธีสวดพระพิธรรมนะครับคือที่3จ่า10เอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับกำลังพลสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4509กรมทหารพรานที่45ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ตลอดถึงญาติมิตรกำลังพลและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเนี่ยนะครับในวันศุกร์ที่3ไม่ใช่สิวันพฤหัสบดีใช่ไหม
1: ครับ
0: 30กรกฎาคมนี้ครับ
1: นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกเองในช่วงที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ไปที่นราธิวาสนี่แหละนะครับพลเอกปนากรปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาท่านก็ไปตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปนะครับของหน่วยขึ้นตรงในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ที่อำเภอระแงะนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนราธิวาสมีการมอบสิ่งของนะครับเพื่อเป็นสิ่งของบำรุงขวัญแล้วก็ให้กำลังใจท่านกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับนะครับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของสภาพจิตใจบางคนมีความเครียดนะครับแล้วก็ตลอดจนการได้รับสิทธิสวัสดิการเนี่ยตรงนี้ท่านเน้นย้ำให้ดูแลอย่างครบถ้วนครบครันนะครับพร้อมกับการบริหารในเรื่องของการหมุนเวียนกำลังพลผัดพลักผัดทำงานเนี่ยให้เหมาะสมโดยที่ไม่โดยที่ต้องไม่กระทบต่อภารกิจนะครับเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับท่านก็เน้นย้ำคำชับว่าขอให้นำบทเรียนต่างๆนะครับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆต้องบูรณาการกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จงได้ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพบในเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเฟกซ์นิวข่าวปลอมเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมากท่านบอกอย่างนั้นนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมากมายก่อนที่จะมีการแชร์ต่อไปเป็นวงกว้างนะครับซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจสอบความจริงแล้วก็บางข่าวมันไม่เป็นความจริงก็สร้างความตกอกตกใจสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยไม่ได้เพียงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายังสร้างผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การบริหารสถานการณ์ในพื้นที่อีกด้วยนะครับเนื่องจากข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดการเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ไม่หวังดีนำไปขยายผลสร้างความแตกแยกในสังคมได้ครับ
0: ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารหยุดก่อนแชร
1: ์
0: ตรวจสอบก่อนเชื่อ
1: ครับ
0: คือหยุดคิดก่อน
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไม่ใช่ ความน่าจะเป็นหรือแชร์ไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอย่างไ
1: ร
0: นะครับแล้วเกิดความตระหนกตกใจนะครับไม่เกิดเป็นผลดีก็ไม่พึงแชร์นะครับตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะให้ดีที่สุดก็คือดูว่าช่องทางที่เขานำเสนอเป็น official หรือเปล่าเป็นเพจอย่างเป็นทางการเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือไม
1: ่โอ้อันนี้สำคัญนะครับ
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อาจจะเป็นใครก็ได้ไม่รู้ตั้งเพจขึ้นมานะครับไม่มีภาพโปรไฟล์หรือมีภาพโปรไฟล์ก็เป็นรูปต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อถือ
1: ก็แห่ไปแชร์กันแล้วก็เนี่ยนะฮะไม่รู้ที่มาที่ไปที่ชัดเจนก็เกิดความตื่นตระหนกความบิดเบือนทางข่าวสารขึ้นได้เนี่ยนะครับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับก็บอกว่าจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ขอให้ติดตามอย่างที่อาจารย์สุรินทร์ได้บอกไปก็คือเป็นเพจหรือว่าช่องทางทางการที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันคือรากฐานของความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็การรู้เท่าทันข่าวสารเนี่ยคือพลังสำคัญในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
0: ครับเรื่องของการใช้กำลังหรือการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนี้ยิ่งจะต้องละเอียดในการพิจารณาข้อมูลเพราะว่าบางทีก็มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโลกออนไลน์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติใช้กำลังเกินกว่าเหตุอะไรต่างๆนี่นะครับไปดูให้ดีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านออกแถลงการนะครับชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ข้อมูลที่บอกว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมไปถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานเนี่ยเป็นไปตามเป็นไปใต้บทบัญญัติของกฎหมายนะครับหลักนิติธรรมหลักมนุษยธรรมตามมาตรฐานสากลยึดความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังนะครับซึ่งเขามีลำดับขั้นตอนนะครับหลักๆก็แบ่งเป็นทั้งหมด6ลำดับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็มีการอันหนึ่งในการรวบรวมและก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยอาศัยข้อมูลด้านการข่าวพยานหลักฐานและก็การประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีเหตุอันควรและเป็นไปตามกฎหมายเรื่องนี้สำคัญเลย
1: ใช่ครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนการเตรียมการการกำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆการลดผลกระทบมีการเข้าดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแสดงตนแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยนะฮะมีการควบคุมสถานการณ์หากมีการขีดขวางหรือมีการหลบหนีนะครับต่อมาเนี่ยก็จะคือในเรื่องของการใช้กำลังเพราะว่าในส่วนของผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาไม่ยินยอมบางทีเนี่ยเขามีการเปิดฉากปะทะออกมาก่อนเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดการที่ต้องมีการตอบโต้กันเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือขั้นตอนที่6คือการดำเนินการภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่เขามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
0: ครับสรุปแล้วก็คือเรื่องที่แต่ละเรื่องที่ออกมากว่าที่จะไปทำอะไรได้เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี
1: ้ถูกต้อง
0: อย่างรัดกุมรอบครอบแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยเสมอนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสนะครับยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมก็เพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับ
1: ครับก็ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายนะครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเขาก็มีการบังคับใช้กฎหมายในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างที่อำเภอจะแนะเนี่ยนะครับมีการเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีการบูรณาการกำลังกันเนี่ยนะฮะเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของตำบลดูซงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสก็ไปตรวจสอบบ้านพักนะครับของนายอาฮามะเนี่ยนะฮะก็พบว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีการแสดงตัวเชิญตัวไปซักถามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับในช่วงวันหยุดนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆด
1: ้
0: วยความสุขและก็ปลอดภัยทุกท่านทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงกองทบกในเช้าวันนี้กองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่เหมือนใครกับพี่บิ๊กดีจราดครับผมคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับโลกอีกใบจากพี่ส้มมารีด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood ครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Index Living More Clearance Sale ลด Clear Stock ครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: กลับมากันต่อกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับคุณผู้ฟังน้องก้องส่งเข้ามาในช่องแชทของเราว่าอัปเดตตลาดซื้อขายหน่อยมันจะไม่จบเอานะถ้าให้พูดเรื่องบอลเวลานี้มันจะไม่จบเอานะคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัปเดตให้ไวๆแล้วกันกับความคืบหน้าของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับผมเรื่องใหญ่ๆเมื่อคืนนี้แล้วกันคุณผู้ฟังอ่ะเรื่องแรกคือแบดลีย์บาโคล่านะครับปีกซ้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมนเนี่ยตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วเพราะฉะนั้นแฟนลิเวอร์พูลรอได้เลยแต่คุณเบนจาคอบเนี่ยหรือว่าสื่อที่น่าเชื่อถือเลยนะของอังกฤษคุณผู้ฟังออกมาบอกว่าปารีสตั้งค่าตัวแบดลีย์บาโคล่าไว้ที่170ล้านปอนด์นะครับผมเพราะฉะนั้นแฟนลิเวอร์ก็หืดจับกันนิดนึงนะราคานี้ต่อไปยานดิโอมอนเดครับผมปีกขวาจากอาร์เบลัปซิกครับปฏิเสธลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตกลงกับเรอัลมาดริดแล้วนะครับผมสำหรับ personal term นะแล้วก็รอดูกันว่าค่าตัวจบที่เท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ120ล้านยูโรน่าจะจบได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมเทพเดวิดหรือว่าเดวิดออนสตีนจากค่ายเดอะแอตแลนติกของทางอังกฤษครับคุณผู้ฟังออกมายืนยันแล้วว่าอาร์เซนอลสนใจจริงๆกับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับแล้วมันก็สอดคล้องไปกับที่เรอัลมาดริดกำลังจะได้ยานดิโอมอนเดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เซนอลจะสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลยินดีที่จะจ่ายค่าเหนื่อยถึง 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวมารอลุ้นๆกันนะครับผมคือถ้าได้เนี่ยโอ้โหคือยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยน่าจะโดนร้อนหนักประมาณหนึ่งนะครับนี่ไงอัปเดตตลาดซื้อขายเร็วๆครับผม3เคสปีกซ้ายปีกขวาของเราในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะทำให้ทุกคนนะแคชอัพกันได้นะจ๊ะไปกันต่อกับอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาดีกว่าคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ของเราครับผมล่าสุดเลยจากพี่อิงค์วรันธรนี่คือจำไว้ครับ

0: อีกหนึ่งเพลงจากพี่เอ๋ภัทรวีครับผมทิ้งท้ายวันนี้ครับคุณผู้ฟังกับแค่เพียงฉันที่ไม่ลืมครับผมเบรกท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้คุณผู้ฟังอาทิตย์หยุดยาวนะครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาจูนอินกันในเช้านี้น่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้ลาวันนี้กันนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะให้นอกจาก2คำที่บอกว่าสู้ๆนะคุณผู้ฟังขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับผมเป็นวันที่ดีนะครับแล้วก็มีสัปดาห์ที่ดีวันนี้ทำงานให้เต็มที่พรุ่งนี้ได้พักแล้วนะครับผมอังคารพุธเลยหรือตอนนี้ยังกดลาทันนะพฤหัสศุกร์ก็จะได้ประมาณ5วันนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมทิ้งท้ายไปวันนี้ฝากอีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรมิทฟิสไรอร่อยพอดีคำกับนิคิฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสเตอร์มิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุดมูลค่า 30,000 บาทถึง30กรกฎาคมนี้อินเด็กซ์เคลันเซลลดเคลสต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟท์มอลล์ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงจาก Paper Plane และต้นธนสิทธิ์ครับคุณผู้ฟังกลับมาเพื่อบอกลาและไม่รู้สึกครับเดี๋ยวอยู่กันยาวต่อที่แชร์ข่าวเช้าได้เดี๋ยวเจอกับพี่ได้ใหม่วันศุกร์ที่ FM Morning Mood ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสวัสดีครับ
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: BFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News.
3: ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: วันนี้มีการประชุมครม.โดยนายกจะเป็นประธานต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งทบทวนเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือประชาชนและติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ซึ่งเลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากจะมีวันหยุดยาว3วันในสัปดาห์นี้โดยวาระสำคัญคือการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจับตาการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องติดตามว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่และวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจับตาหลังจากกรรมการสรรหากสทช.วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีคุณสมบัติที่มีลักษณะต้องห้ามขณะที่เวลา 11:00 นตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแถลงผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตพบความเชื่อมโยงระหว่างจีนสหรัฐรวมถึงประเทศไทยและมีเหยื่อชาวจีนกว่า 1,200 รายความเสียหาย29ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสประกาศแจ้งเตือนคนไทยจากสถานการณ์ไฟป่าและภัยธรรมชาติในฝรั่งเศสโดยมีใจความว่าตามที่ได้เกิดเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในพื้นที่ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ในแคว้นนูเวลกาขออภัยค่ะนูเวลากีแตนและแคว้นพรวองซานโกดาซูซึ่งปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นที่นอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด
8: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: Morning ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ประสานเสียงแต่เช้าเลย
5: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีวันจันทร์ครับ
6: เธอเงียบเหงาเนาะวันนี้เงียบเหงาว่ะ
4: นิดนึงนิดนึงหลง
6: เลยใครอยู่บ้างใครอยู่
5: เอางี้ละกันเอางี้ละกันเอางี้ละกัน
6: ยังไงกลับบ้านแล้ว
5: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: เปิดแล้วปิดเลย
5: เปิดแล้วปิดเลยจบ
6: รถโล่งมาก
4: คือแน่นอนแหละพอมันติดจะหยุดยาวนะครับวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าหลายคนก็คงจะลาวันจันทร์เพื่อที่จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ5วันติดต่อก
5: ัน
6: น
5: ี
6: ่ไงจะได้หยุดแบบ
5: ฉันบอกเลยนะ
6: บางคนหยุด6วันเลยนะรวมเสาร์อาทิตย์แล้วอะ
5: ใครที่ทำตัวแบบนั้นน่ะลาออกเถอะ
4: อุ๊ยพี่อ๋องมีคนหยุด9วันนะมีนะมีคนกลับมาอีกทีเดือนหน้าต้นเดือนหน้า
5: ใช่
6: เ
5: พรา
6: ะ
5: ว่
6: าถึงสิ้นเดือน
4: ผมอะคุยกับคุณผู้ฟังตอนจัดช่วงเพลงปกติเนาะมีคนบอกว่าลาวันจันทร์แล้วก็พฤหัสศุกร์ก็คือจะกลับมาอีกทีอ่ะต้นเดือนหน้า
6: เริ่ม1สิงหาเลย
4: สิงหาคมไปเลย
6: ลัดหวัดใจกล้า
5: เดี๋ยวใช้เขาใจถึง
4: ใจถึง
5: ใจถึงแล้วกันเป็นฟิลว่าใจใหญ่ใจถึงแม
6: ่ลาแบบลาไปเที่ยวยุโรปได้เลยอ่ะ
5: ถูก
6: เออใครหยุดบ้างบอกมาซิแสดงตัวตนหน่อยค่ะ
5: เออนะครับมีคนบอกว่าwork from home จากต่างจังหวัดค่ะ
6: นี
5: ่ยายปาทองโอคิมบอกหยุดคืออะไรคะ
4: น่าจะทำงานหน้างานลักษณะคล้ายๆพวกเราอ่ะ
5: ใช่
4: ไม่มีวันหยุดกันนะครับผม
5: บุโกะไง
6: บุโกะโอ้ย
7: บุโกะกี่วันคะ
6: กี่วันวะบุโกะลาไปเมืองนอกไหม
5: 2อาทิตย
4: ์เหรอไปไปไหน
5: ไม่รู
6: ้
4: ไม่ไกลแล้วเหร
5: อพรุ่งนี้เบิร์นมาปะล่ะ
4: พรุ่งนี้ไม่มาครับ
5: ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาบุกก็อาจจะมา
6: วันนี้แบบอาจจะแบบว่าไปเสาร์อาทิตย์จันทร
5: ์
6: อะไร
5: ใช
6: ่สั้นๆทริปสั้นๆ
5: ฟีลแบบจอยๆอย่างเงี้ยหรอ
6: เออจอย
5: ๆนะครับมากันที่1ข่าวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นข่าวที่ไวรัลมากในช่วงวีคที่ผ่านมาเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนอิชาเลย
6: ใช
5: ่ในรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะครับเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีผู้หญิงคนนึงก็นั่งอยู่บน BTS นี่แหละแล้วเขาก็ไปสังเกตเห็นว่ามันมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนแบบชาวต่างชาตินะครับพูดคุยกันเสียงดังมากๆกับดังมากๆอ่ะชีก็เลยเตือน
6: แต่ดังจริงนะ
5: เออ
6: มันดังไป
5: พอชีเตือนเสร็จปุ๊บชีก็ได้รับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมกลับมาก็คือชูนิ้วกลางแล้วก็คำพูดต่างๆนานาที
6: ่ขอโทษนะที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ
5: มีพูดแบบฟักยงฟักยูอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีการแบบชูนิ้วกลางมีการทำตาขีดคือบูลลี่อ่ะเออ
4: คือครบเลยอ่ะ
5: นะครับแล้วก็คลิปเนี้ยก็ได้เผยแพร่ออกสู่อินเทอร์เน็ตไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขลาดจริงๆ
6: ไทยสยามเมืองยิ้มแต่อย่าให้ไม่ยิ้ม
5: ถูกต้องสายามสายามอยู่ตรงไหนใครๆก็ยิ้มเลย
6: แต่อย่าให้ไม่ยิ้มเจอกันจ
5: ้
6: ะ
5: ใช
6: ่
5: หลังจากนั้นแหละเธอทัวร์ก็ไปจอดอยู่หน้าชีวิตประจำวันของเด็กกลุ่มนี้
6: คือเธอฉันชอบอ่ะชาวเน็ตอ่ะขุดได้แม้กระทั่งแบบไอทินารี่อะว่าเขาไปไหนบ้างอะตอนน
5: ี
6: ้ขุดแม้กระทั่งแบบอยู่โรงแรมอะไรเก่งว่ะแล้วขุดเลยรู้แม้กระทั่งแบบเรียนโรงเรียนอะไรตอนเนี้ยแล้วก็สืบไปหาแบบโซเชียลมีเดียของแต่ละคนได้อะคือประมาณนี
5: ้เนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยล็อตแรกที่ออกมาคือโรงเรียนก่อนว่ามากับเอเจนต์ไหนว่ามากับเอเจนต์ทัวร์ไหน
6: รู้หมด
5: รู้หมดมากับเอเจนต์ทัวร์ไหนเสร็จปุ๊บก็มีอิเซนาเรียออกมาว่าเดี๋ยวจะไปไหนบ้าง
6: รู้ว่าเดี๋ยววันนี้จริงๆเขาต้องไปเกาะล้าน
5: ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าพักโรงแรมไหนพอมันมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นล็อตแรกที่ออกมาก็คือเอเจนต
4: ์
5: ออกมาขอโทษก่อน
6: ใช่
5: ออกมาขอโทษถึงพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆว่าไปหลังจากนั้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็คือตามล่ากันแล้วตามล่ามีคนไปดักรอหน้าโรงแรมแล้ว มีคนไปยืนด่าหน้าโรงแรมมีคนไป แชร์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปเกาะลงเกาะล้านกัน
6: แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอตอนแรกเนี่ยก็ชาวเน็ตบุกไปที่โรงแรมได้เจอเด็กอยู่คนนึงแต่จริงๆก็ไม่ใช่เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนี้อยู่ไกลๆนิดนึงแต่ก็อยู่ในรถเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าคันนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่แบบคนที่บูลลี่จ๋ามากเสร็จแล้วเรื่องยังไม่จบนะคะก็คือชาวเน็ตเนี่ยก็คือไปหาต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือไปที่สถานทูตอิตาลีไปแท็กไปหานายกรัฐมนตรีของอิตาลีจริงแท็กไปหานายกอิตาลีว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในเมืองไทยแล้วก็ไปทัวร์ไปลงที่เพจของสถานทูตของอิตาลีจนสถานทูตเนี่ยก็ต้องออกทำคลิปออกมาขอโทษ
4: ครับผม
6: นะคะแล้วพอหลังจากนั้นอีกประมาณสักวันนึงอ่ะวันรุ่งขึ้นก็เหมือนทางตัวแทนของนักเรียนเขาก็ออกมาขอโทษแต่ก็ยังไม่ใช่แบบว่าบางคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ได้มาขอโทษทั้งหมดเรื่องมันยังไม่จบจนกระทั่งคุณซูกัสเองเนี่ยคือเจ้าของคลิปไปเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะก็ได้ไปแจ้งความตำรวจก็ทำงานไวก็ตามกลุ่มนักเรียนอิตาลีเนี่ยมาที่โรงพักมาเคลียร์กันตกลงแล้วอะไรยังไงบ้างจนกระทั่งทุกคนเนี่ยมาที่โรงพักแล้วก็เลยมีการแบบขอโทษคุณสุกัสต่อหน้าได้มีการขอโทษขอโพยกันไปแบบนี้แล้วก็คุณสุกัสก็มีการอัดคลิป
5: คนที่ฉันผิดหวังสุดคือใครรู้มา
6: ใช่
5: ครู
6: ใช่ผิดหวังสุดเพราะว่าคำพูดว่าขอโทษนะที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณอ่ะคือครูเป็นคนพูด
5: ครูพูด
6: เปิดประเด็นก่อน
4: คือจริงๆอ่ะคนที่มีวุฒิภาวะที่สุดในกลุ่มนั้นนะเวลานั้นอ่ะควรจะต้องเป็นครู
5: ควรเป็นคนห้ามเด็ก
4: ควรเป็นคนห้ามไม่ใช่ควรเป็นคนยุ
6: เนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยก็คือพอหลังจากที่คุณสุกัสเนี่ยออกมาอัดคลิปโพสต์ว่าจบแล้วนะคะคือเขาขอโทษแล้วแต่ละคนก็คือขอโทษต่อหน้าคุณสุกัสทีละคนทีละคนทีละคนเลยแบบนี้แล้วก็คุณสุกัสเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าก็เคลียร์กันจบแล้วแล้วก็ขอร้องว่าทัวร์อย่าไปลงที่อื่นเพราะว่าสิ่งนึงน่ะที่มีทัวร์ไปลงคืออะไรหรือเปล่าสงสารโรงแรมที่เด็กอิตาลีไปพักมากเลยเพราะว่าโรงแรมมีคนไปรีวิว1ดาวโรงแรมเขาไม่เกี่ยวนึกออกป่ะแต่เรื่องของเรื่องมันยังไม่จบนะเมื่อคืนน่ะด้วยความที่ข่าวนี้มันก็เป็นข่าวดังที่อิตาลี
4: เริ
6: ่มเป็นข่าวดังว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเด็กอิตาลีเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ทำให้แบบว่าคนอิตาลีเองเนี่ยก็แบบมีการอัดคลิปขอโทษแต่ทัวร์มันยังไม่จบคืออะไรรู้ป่ะ
4: อะไรฮะ
6: กลายเป็นว่าคนอิตาลีอ่ะขุดต่อสรุปแล้วเนี่ยงบประมาณน่ะที่เอามาใช้ในเด็กเหล่านี้เป็นงบประมาณของประกันสังคมอิตาลีเป็นแบบเหมือนใช้หัวละประมาณแบบต
4: ่
6: อหัวนะ 60,000 บาทแล้วก็ให้อันนี้เป็นสวัสดิการของลูกหลาน
4: ข้าราชการ
6: ข้าราชการเนี่ยมาเที่ยวเท่านั้นแหละทัวร์ลงเลย
4: ก็คือนอกจากจะใช้เงินภาษีของคนอิตาลีมาเที่ยวแล้วยังทำพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอิตาลีอีก
6: คือตอนนี้คนอิตาลีก็คือโกรธมากว่างบประมาณอะทุกทีอะประกันสังคมของอิตาลีก็เบิกยากมากๆแต่ทำไมถึงมีงบประมาณอะให้ลูกหลานข้าราชการอะมาต่างประเทศแล้วก็ต่อหัวเนี่ย 50,000 60,000 แบบนี
4: ้
5: ฝั่งไทยให้อภัยแล้วแต่ฝั่งอิตาลีพึ่งเริ่ม
4: เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราชาวเน็ตไทยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5: เสร็จสิ้นแล้วจ้ะ
4: เดี๋ยวเราส่งไม้ต่อไปทางชาวเน็ตอิตาลีแล้วกันให้เขาได้รับผลกรรมที่เขาทำไว้กับชาวอิตาลีเองนะครับ
6: คนอิตาลีก็เลยโมโหด้วยบอกว่าแท็กไปหานายกอีกรอบนึงบอกว่านายกอิตาลีอธิบายหน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงแล้วมีชาวเน็ตบอกอะไรปะเหมือนบ้านเราเลยอ่ะ
5: งงจังเลยอ่ะประกันสังคมมาเหรอ
6: เพราะว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะสังคมแบบถ้าเปรียบเทียบในยุโรปอ่ะคนอิตาลีอ่ะนิสัยคล้ายๆคนไทยคือหนึ่งอยู่เป็นครอบครัวใหญ
4: ่
6: สองก็คือชอบความสนุกสนานความร่าเริงคือลักษณะคาแรคเตอร์อ่ะจะคล้ายๆกับคนไทยแต่ว่าไม่คิดคาดคิดเหมือนกันว่ามีชาวเน็ตนะชาวเน็ตบอกว่าประกันสังคมเขาก็เหมือนเราเลย
4: แต่ท้ายที่สุดแล้วขอไปดูเรื่องของข้อกฎหมายที่เขาโดนกันหน่อยนะครับพนักงานสอบสวนที่สน.สำเลย์เนี่ยก็ให้ข้อหาแจ้งข้อหานะครับดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5คนก็เปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 นะส่วนที่ปรากฏในคลิปคนที่ชูนิ้วกลางเนี่ยอันเนี้ยข้อหาเพิ่มนะกระทําการอันควรขายหน้าต่อทานกำนันรวม2ข้อหาเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาทก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนที่จะจบกันด้วยดีทั้ง2ฝ่ายทั้งคุณสุกัสแล้วก็5คนที่อยู่ในคลิปนะครับ
5: คือตอนแรกอ่ะพอมันมีคลิปขอโทษจากสถานทูตออกมาใช่ไหมคุณสุกัสเองอ่ะเขาก็รู้สึกว่า เขาโดนอ่ะ
6: มันยังไม่ใช่อ่ะ
5: ทำไมไม่มาขอโทษเขา
4: ต่อหน
5: ้
4: า
5: ต่อหน้าล่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องกฎหมายนะ
6: เห็นด้วยเห็นด้วย
5: เธออย่าไปชูนิ้วกลางใส่ใครเพิ่มเพื่อนะ
6: ใช่
5: โดนจับนะ
6: แต่ตำรวจทำงานไวนะ
5: ใช่
6: ครั้งนี้ตำรวจทำงานไว
4: แต่ไม่ไวได้ไงพี่ดามีทุกอย่างอะตอนนี้ข้อมูลมันมีทุกอย่างแล้วอะคือในอินเทอร์เน็ตเราสามารถหาได้หมดเลยว่าเขาอยู่โรงแรมอะไรเขาไปที่ไหนการเรียกตัวเขาหรือว่าการไปเชิญตัวเขามาไม่ใช่เรื่องยากเลยแหละผมว่านะฮะแต่ว่าชื่นชมนะชาวเน็ตไทยเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะแล้วก็แน่นอนแหละเข้าใจว่าเวลาเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมันก็ทำให้อารมณ์ของเรามันเคลื่อนย้ายก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้คนที่ไปถึงโรงแรมเองเนี่ยไปด้วยอารมณ์โกรธแต่จริงๆแล้วแหละพอเราเห็นคลิปที่เขาคุยกับน้องคนนั้นเน
6: ี่ย
4: ก็คุยดีก็คือไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้คือมันมีอารมณ์แน่นอนมันมีอารมณ์อยู่แล้วแต่ว่าการใช้กำลังหรือความรุนแรงเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นอย่างน้อยเนี่ยเราก็ควบคุมสติฝั่งเราได้คือตอนนี้เหมือนชาวเน็ตไทยอ่ะทำตัวดีทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็ชื่นชมชาวเน็ตไทยจริง
6: ๆแต่ว่าตอนนี
5: ้ไม่นะแต่เราก็ต้องเตือนกันนะ
4: ใช่ใช่ก็ต้องเตือนด้วย
6: ไปถึงโรงแรมแล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ควรแล้วไปรีวิวโรงแรม1ดาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าล่าสุดนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่าแต่ว่าบางกระแสบางข่าวอ่ะบอกว่าส่งตัวเด็กที่มีปัญหาก
5: ลับ
6: ประเทศ
5: ส่งกลับเลยใช่มั้ย
4: ก็ควรแหละผมว่าเพื่อความปลอดภัยประสบการณ์ชีวิต
6: เพื่อความปลอดภัยของเด็กเองด้วยหรือเปล่า
5: ก็ไปได้
6: นะ
4: ฮะ
5: เธอนี่ถ้าเกิดแบบไปเกิดเรื่องราวในประเทศที่เขาซีเรียสมากๆนะเรื่องการส่งเด็กไปเรียนส่งอะไรอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาแบ็คลิสต์วีซ่าไม่ให้เข้าประเทศเลยนะ
6: ใช่ซีเรียสมาก
4: อย่างกรณีหนึ่งอ่ะยูทูบเบอร์คนหนึ่งของอเมริกาเนาะไปเกาหลีแล้วเป็นยูทูบเบอร์สายปั่นสายแบบว่าทำคอนเทนต์ปั่นๆติดคุกที่เกาหลีก่อนนะ
5: ก็ใช่ไง
4: ส่งกลับอ่ะติดคุก5ปีหรือ3ปีจำไม่ได้แล้วแล้วก่อนส่งกลับก็คือติดคุกก่อนรับโทษก่อนแล้วค่อย
6: แบ็คลิสต
4: ์กลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ได้เรียนรู้ว่าไปประเทศไหนหรือไปที่ไหนที่มันต่างที่ต่างทางก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับที่กับทางเขาอะนะ
6: ฉันชอบบอกว่าประกันสังคมอิตาลีทำฟันกี่บาทอ่ะ
4: 900ครับ900รวมอุดแล้วนะ
6: อันนั้นของไทย
4: โ
6: อ
4: ้ก็
6: อย่าให้เจอนะเดี๋ยวหักเส้นสปาเกตตี้โชว์เลยก็มีชาวแบบว่าเหมือนอินฟูที่เขาเป็นอิตาลีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าขอโทษคนไทยโดยการกินพิซซ่าหน้าฮาวายเอียน
5: เพราะว่าใส่สับปะรด
6: ใช
4: ่หรือว่าเราไปเคี้ยวเจลาโต้ไหมไปเคี้ยวอัลต้าสมูท
6: อัลต้าสมูท
4: เ
6: น
4: ี่ย
6: หรออ
4: ั
6: ลต้าสมูท
5: ไม่แต่เนี่ยเราก็ต้องพูดกันด้วยสตินะทุกคนชาวเน็ตไทยเองอ่ะบางทีอ่ะมันก็เกิดเรื่องเกินราวไปคอมเมนต์ไปให้ดาวโรงแรมเขาอะไรเงี้ยบางทีอ่ะความฮึกเหิมคึกขนองของเราอ่ะครับพอความโกรธมันครอบงำปื๊บบางทีมันทำอะไรไปแล้วมันแบบคิดไม่ทันนึกออกปะดังนั้นชาวเน็ตไทยก็ต้องคิดให้ดีด้วยทำอะไรอ่ะคืออย่างนี้เขาทำเรา
6: ต้องตอบกลับในไม่ใช่ความรุนแรง
5: ถูกต้อง
6: ตอบกลับในแง่ของกฎหมาย
5: ใช่เพราะถ้าเกิดเราทำกลับเหมือนเขาเราก็จะไม่ต่างเลยจากเขานะ
6: ถูกต้อง
5: เขาจะเข้าใจไห
6: ม
5: นะครับดังนั้นเนี่ยมีสติจ้า มีเคสทัวร์ไปลงผิดตัวด้วยนะจ้า
6: ใช่คือหน้าน้องคนหนึ่งอ่ะหน้าเหมือนน้องผู้หญิงที่แบบทำ
5: หน้าขีด
6: ทำตาขีดอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเธออย่ามาทัวร์ลงหน้าคนไทยฉันไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเลยหน้าเหมือนกันเฉย
5: เนี่ยแล้วเราก็ต้องนึกไว้ด้วยว่าไปต่างบ้านต่างเมืองก็อย่าไปทำตัวแบบนี้
6: เขาบอกข่าวมันดังพอๆกับที่อินฟูไทยไปเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น
5: อ
6: ่ะบนหลังคารถน่าจำได้ไหม
5: อ
6: ัน
5: นั้นก็อายเน
6: า
5: ะ
6: อายน่าเกลียดมากน่าเกลียดเธอลองคิดดิสมมตินะถ้าเราเป็นคนไทยแล้วกำลังถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบคนแบบฉันจะบอกอ้าวไม่ no
4: ไม่รู้จัก
6: ไทยอัมน็อตไทย
4: แต่ก็บทเรียนราคาแพงเลยล่ะอันเนี้ยแพงมากเลยอ่ะสำหรับตัวน้องเขาเองด้วยนะ
6: ไม่หรอกคะน้องสังเกตนะเด็กวัยรุ่นอ่ะเวลาอยู่กันเป็นกลุ่มบางทีสนุกกันเกินขีด
5: อยากรู้ว่าก่อนที่คุณซูกัตจะหยิบคลิปหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอ่ะเขาใกล้เกียร์กันก่อนไหม
6: ไกลเกียร์ตำรวจเรียกไปอันนี้ที่ดูข่าวนะ
5: ไม่ใช่หมายถึงว่าใน
4: บนรถ
5: บนรถอะ
6: ครูสุกัตนะเขาบอกว่าเสียงดังมาตั้งแต่ชานชาลาแล้วก่อนที่รถไฟจะจอดอ่ะก็เสียงดังแบบโบกเวกวอยวายเข้ามาก็เริ่มเลยเข้ามาก็เสียงดังเลย
5: แล้วคุณสุกัตเขาเตือนก่อนไหมก่อนที่คุณสุกัตเตือนก่อนใช่
6: ไห
5: ม
6: เตือนบอกว่าเสียงเบาหน่อยได้ไห
5: ม
6: แล้วเท่านั้นแหละแล้วก็ยายครูเปิดก่อนบอกว่าโทษหน่อยนะเด็กรวมกันอาจจะเสียงดังแล้วคุณสุกัตเขาก็ยังไม่หยุดใช่ไหมแล้วก็ครูคนนั้นก็เปิดประเด็นเลยบอกว่าขอโทษนะที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ
5: ข ข้าใจแต่หมายถึงว่าแบบก่อนจีบมือถือขึ้นมาม
4: ีการพูดคุยก่อนหรือเปล่า
5: เ
6: ขามีแค่บอกว่าเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมแค่นั้นแหละแล้วก็เริ่มอัดคลิป
4: เพราะมีเนี่ยคุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกว่าถ้าบอกเขาดีๆบรรยากาศจะดีเป็นมิตรดีกว่ายกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะ
6: นี่เขาบอกแล้วตอนแรกอ่ะจาก
4: เตือนก่อนที่จะถ่ายแล้วใช่ไหม
6: เตือนแล้วหลังจาก
5: ฉันก็ว่าเตือนแล้ว
6: เตือนแล้วเขาเตือนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็ไม่หยุด
5: นอกจากไม่หยุดก็คือก้าวราวด้วย
6: ใช่
5: นี่ไงนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นไวรัลในช่วงวีคที่ผ่านมาเราก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
4: ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเพราะตอนน
5: ี้เบรกก่อนเบรกก่อน
4: เดี๋ยวกลับมาอีกเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
4: ้ อ่ะมากลับมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับพ่อแม่ชาวอ่างทองเอาลูกไปคลอดนะครับคุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ประมาณ8เดือนเสร็จแล้วพอเอาไปคลอดปุ๊บใช่ไหมน้องเนี่ยออกมาก็ต้องเข้าห้อง ICU เลยเพราะว่าคลอดก่อนกำหนดแต่ว่าหลังจากเข้าห้อง ICU ไปแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไปเยี่ยมวันที่หลังจากคลอดนะครับผมพอจะไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกว่าวันนี้เยี่ยมไม่ได้นะคะเพราะว่ามีจัดเลี้ยงค
5: ุ
4: ณพ่อคุณแม่ก็ตกใจอ้าวแล้วไปจัดเลี้ยงอะไรเพราะลูกอยู่ในห้อง ICU ทำไมถึงจะเข้าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะห้อง ICU ก็อย่างที่รู้กันมันคือห้องปลอดเชื
5: ้อ
4: ถ้าจะจัดเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ควรจัดเลี้ยงในนั้นก็เลยขอเขาแบบขอไปเยี่ยมได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้จริงๆวันนี้มีจัดเลี้ยงซึ่งผ่านไปอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นพยาบาลโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าก่อนวันหน้านั้นน่ะจะเข้าไปเยี่ยมลูกแต่ว่า
6: บอกว่าเข้าไปไม่ได้มันมีการจัดเลี้ยง
4: ก็เลยไปร้องกับมูลที่ปวินาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับให้ประสานช่วยหน่อยเรื่องนี้สืบทราบไปสืบทราบมานะครับทางฝั่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยออกแถลงจริงๆนะครับบอกว่าแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแต่เป็นการรับประทานอาหารของบุคลากรเท่านั้นซึ่งยอมรับครับว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและโรงพยาบาลจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงกําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ซ้ำอีกแล้วเขาก็สืบไปสืบมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันมีการจัดเลี้ยงจริงแล้วก็ไปถามทางฝั่งของโต๊ะจีนโต๊ะจีนบอกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าโต๊ะจีนมันคือการจัดเลี้ยงเพราะว่าโต๊ะจีนปกติเราเห็นก็คือจะต้องมีโต๊ะวางแล้วก็อาหารทำแล้วก็ขึ้นไปเสิร์ฟแต่ว่าร้านของเขาเนี่ยเป็นร้านที่ทำอาหารสำเร็จแล้
6: ว
4: และแค่ยกไปวางเท่านั้น
6: แต่มันก็ไม่ควรเน
4: า
6: ะ
4: ใช่และตัวเด็กเสิร์ฟก็ยืนยันจริงๆว่าวันนั้นเนี่ยเข้าไปเสิร์ฟในห้อง ICU เด็กทารกจริง
5: เออ
6: แล้ว เสิร์ฟก็บอกว่าตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าแบบทำไมถึงจัดในห้อง ICU แต่ว่าก็เข้าใจว่าคงทำได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่อนุญาต
4: แล้วทางฝั่งของตัวเด็กเสิร์ฟเนี่ยเขาก็อย่างที่พี่ดาบอกก็คืองงว่าอ้าวจริงๆเหรอมันเข้าไปได้จริงๆเหรอท้ายที่สุดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะยืนยันได้ว่าวันนั้นเนี่ยภายในห้อง ICU อ่ะมันมีการกินอาหารในห้อง
6: แล้วมีแบบเหมือนแผ่นพลาสติกอ่ะกั้นแค่นั้นเองเป็นแผ่นพลาสติกกั้น
4: ครับ
6: แค่นั้นเลย
4: ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแบบเท็จจริงเนาะเพราะว่าต้องรอ 30-40 วันถึงจะทราบข้อเท็จจริงได้แต่ว่า1อย่างอ่ะที่เมื่อวานผมดูรายการพี่พุทธะภิวันเนาะพุทธะทอล์กเนี่ยเขาบอกว่าหน้าห้อง ICU เนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าเป็นเขตปลอดเชื้อเนาะแล้วก็จะเขียนว่าอ่ะพื้นที่นี้มีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วพอไปถามจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าในห้อง ICU อ่ะไม่มีกล้องวงจรปิดคือตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญแหละว่าเหตุการณ์ในห้องนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
5: ถ้าตามหลัก ICU ต้องมีวงจรปิด
4: มันควรจะต้องมี
6: ตามหลักมีแล้วก็ตามหลักอ่ะโดยเฉพาะแบบห้องเด็กอ่อนอ่ะมีวงจรปิดแล้วก็เวลาเข้าอ่ะเธอสำหรับห้องแบบที่มันเป็น NICU อ่ะห้องเด็กอ่อนอ่ะเวลาจะเข้าไปอ่ะคือเราจะใส่ชุดอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราก็ต้องใส่เสื้อคลุมปลอดเชื้อ
5: ใส่หมวก
6: แล้วก็รองเท้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องใส่หมวกสมมุติออกไปอ่ะชุดก็ต้องถอดนะ
4: ใ
6: ช่ต้องทิ้งเสร็จแล้วก็ต้องใส่ใหม่อีกอ่ะแล้วต้องล้างมือฆ่าเชื้อแบบจริงจังมากอ่ะก่อนจะเข้าไปห้อง NICU อ
5: ่
6: ะ
5: ไม่แกคือฉันน่ะอยากรู้ว่าเขาไม่มีความเอะกันบ้างเลยเหรอว่ามันไม่ควรจะต้องทำอะไรในนี้เพราะว่าทำงานอยู่ในนั้นทั้งที่อ่ะมันควรจะต้องคิดหน่อยไหม
4: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนั้นนะแล้วทำไมถึงไม่เอ๊ะขึ้นมาหน่อยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ใครสักคนเตือนขึ้นมาก็ได้เอ้ยกินข้างนอกไหมไม่ควรไหมตรงเนี้ย
5: หรือว่าทำเป็นปกติอยู่แล้ว
6: ไม่รู้เลยอ่ะอันเนี้ย
5: หรือการกินข้าวในห้อง NICU เป็นเรื่องปกติของที่นี่แกไม่งั้นคนมันจะไม่เอ๊ะกันหน่อยเหรอว่าแบบมีตั้งกี่ชีวิตตรงนั้นไม่ห้ามกันหน่อยหรอ
4: ถูกไหมล่ะ
6: 30คนน่ะห้องจัดที่เขาจัดเลี้ยงอะโต๊ะอะ30คน
5: ทำไม30คนนี้ถึงพร้อมใจกันอ้างั้นเรากินกันตรงนี้เถอะจ้ะ
6: มันดูเป็นเรื่องธรรมดาปกติอะไรเงี้ย
5: มันดูไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกอะ
6: เออแต่เรื่องเนี้ยมันแบบมันเลยกลายเป็นเรื่องแดงเกิดขึ้นแล้วชาวแล้วหลายๆคนอะชาวบ้านอะอย่างเราอะก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้หรอ
4: มันปกติหรอ
5: เข้าใจว่ามันไม่ปกติแกแต่ทำไมเขาทำเหมือนเป็นเรื่องปกติอะ
4: เอาง่าย
6: ๆเวลาเราไปแบบโรงพยาบาลอะที่เป็นแบบเหมือน ICU เด็กอ่อนอะก็ไม่เคยเห็นพยาบาลเอาอาหารเข้าไปเนาะ
5: ไม่เคยเห็น
6: ไม่เคยเห็นเลยอะ
4: อย่าว่าแต่ห้องเด็กอ่อนเลยห้อง ICU ที่เป็นห้อง ICU ของคนผู้ใหญ่ปกติก็ปลอดเชื้อในระดับที่คือต้องมีการทำความสะอาดร่างกายก่อนจะเข้าไปแต่เนี้ยเด็กอ่อนคือเด็กเพิ่งเกิดได้ประมาณแบบไม่ถึงอาทิตย์อะเอาง่ายๆอะอย่างที่พี่อ๋องบอกเมื่อกี้ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ณบริเวณนั้นตอนที่กินกันน่ะมีจิตสำนึกสักนิดนึงไออย่างพวกเราอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่าห้องจัดรายการเนี่ยไม่ได้เป็นปลอดเชื้ออะไรแต่ว่าห้ามเอาอะไรเข้ามากินที่มันเป็นอาหารเนี่ยเราก็ไม่ทำกันถ้าวันดีคืนดีพี่อ๋องเอาเบอร์เกอร์เอาอะไรเข้ามากินผมก็ต้องบอกพี่อ๋อง
5: ใช่
4: ห้ามนะห้องนี้เขาห้ามนะขนาดไม่ได้ปลอดเชื้อขนาดนั้นขนาดไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
5: มันมีข้อห้ามอ่ะ
4: มันก็เป็นกฎของเขาข้อห้ามของเขา
5: หรือเราจะตัดเลี้ยงโทซี่นี้
6: มันจริงๆก็โต๊ะจริงเขาไม่ได้ด้วยห้องเล็กมากเลยตอนนี้ก็เบียดกันละ
5: หรือเราจะย้ายมีตติ้งแฉมาในห้องนี
4: ้โอ้ยอึดอัดนะพี่อ๋องเอาจริงนะ
6: หายใจไม่ออกแน่นอนหายใจไม่ออกแน่นอน
5: มันไม่ใช่ไงแกแล้วคือประเด็นคือ30คนนี้ไม่มีใครเอ็กกันเลยเหรอว่าแกไปร้านอาหารเถอะอย่าไปคิดอะไรตรงนี้เลยอ่ะไปร้านอาหารไม่ง่ายกว่าหร
4: อหรือว่าถ้าจัดเลี้ยงอ่ะโรงแรมมันก็จะต้องมีพื้นที่ไอ้โรงพยาบาลขออภัยโรงพยาบาลก็ต้องมีพื้นที่ที่เป็นแคนทีนอ่ะที่เป็นโรงอาหารของโรงพยาบาลที่เฉพาะเจ้าหน้าที่อ่ะก็ไปจัดตรงนั้นคุณจะจัดเต็มที่
5: หรือโถงไหนสักโถงของโรงพยาบาลก็ได้ป่ะ
6: โรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลเล็กนะเข้าใจป่ะมันมีพื้นที่อื่นๆให้จัดเลี้ยงได้อ
4: ่
6: ะ
4: ครับผม
6: แปลกคือหรือว่าแบบอยากกินด้วยแล้วก็คือดูแลเด็กด้วยอย่างเงี้ยหรอทิ้งไม่ได้งงเหมือนกันนะ
4: สลับกันไหมล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็มันก็ต้องมีการสลับกันสิถ้ามันทิ้งไม่ได้อะนะ
5: มีคนบอกว่า ICU ที่โคราชก็กินข้าวกันจ้าแถมพยาบาลเอาลูกมาเล่นด้วย
4: นี
5: ่โรงพยาบาลรัฐหรอ
4: คุณวินนี่เขาเห็นด้วยกับพี่อ๋องนะรู้สึกเหมือนกับพี่อ๋องไม่ใช่เห็นด้วยพี่อ๋องรู้สึกเหมือนพี่อ๋องบอกว่าอาจจะไม่ใช่การทำครั้งแรกเหมือนที่พี่อ๋องพูดเพราะว่า
5: ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่การทำครั้งแรก
4: เหมือนเป็นปกติ
5: เหมือนมันเรื่องนี้ปกติอ่ะ
6: มีเด็กเสียชีวิตอ่ะมันก็เลยมีการตรวจสอบ
5: แล้วตัวแม่เขาว่าบอกว่าพยาบาลอ่ะโทรมาจี้นะ
4: ว่
5: าเผาศพลูกเลี้ยงเผาศพคือเหมือนเล้งอ่ะเหมือนเล้งให้ทำการชาปนกิจอ่ะ
6: แปลกเน
5: า
6: ะ
5: แปลกสิ
6: แ
4: ปลกเพราะว่า
6: แต่ตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยพบความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะของเด็กนะแล้วก็ขาทั้งสองข้างของเด็กแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุได
4: ้ถ้ามันมีการติดเชื้อหรือว่ามันมีเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ร่างกายอักเสบจากการติดเชื้อเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่บอกได้ว่าชัดเจนแหละว่ามันมีเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปในห้อง ICU นั้นจริงๆนะ
6: เดี๋ยวต้องรอ30วัน
4: ครับผม
5: นะครับ
4: เสาร์อาทิตย์ก็มีแต่เรื่องอะไรใหญ่ๆเหมือนกันนะ
6: นะฮะแต่งงมากแล้วชอบภาพ CG ของข่าวอ่ะเป็นโต๊ะจีนจริงๆนะที่อธิบายว่ามันจับตรงไหนของ ICU
5: มากันที่พี่ชอนโพเอมบ้างดีกว่า
6: ได้ๆ
5: ล่าสุดพี่ชอนโพเอมเตือนภัยนะครับหลังพบผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเป็นทีมงานโพอึ
4: ม
5: ไปติดต่อหานายแบบนางแบบอ้างมาถ่ายแฟชั่นไห
6: ม
5: ภาษาดีไหมเราภาษาดีไหมพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าแบบนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าพี่ชอนโพเอมดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์โพเอมเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าพบกลุ่มบุคคลแอบ

0: ้ามีการแคสติ้งผมจะมาประกาศด้วยตัวเองครับพี่ชอนบอก
1: แต่ก็จริงอย่างเวลาบอกพวกงานแฟชั่นวีคอะชอนเขาจะเป็นคนติดต่อเองท
0: ุ
1: กคนเลย
2: อ๋อเนี่ย
1: แล้วคนนี้คือใครอะ
0: นางบอกว่าสวัสดีค่ะติดต่อจากแบรนด์ Poem Menswear นะคะพี่ขอโปรไฟล์ประวัติชื่อเราหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่ติดต่อมาจ้างงานถ่ายแบบ
2: ในแบบก็ส่งรูปมาเนาะ
0: ใช่
1: แต่เขามีแบบเซตอะไรทุกอย่างแบบวันที่เท่านี้นี่อะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ย
2: ดูเหมือนจ้างงานจริงๆเนี่ย
1: แล้วใครวะเป็นใคร
2: ไหนลองเลื่อนต่อสิพี่กอล์ฟหมดแล้วเหรออันนี้เขาบอกว่ามีโปรไฟล์ข้อมูลเป็นแบบนี้ไหมคะแล้วพูดไทยเก่งไหมครับเอาขอไปพูดไทยเก่งไหมพอพูดได้ใช่เปล่านี่แล้วเขาบอกว่าพี่เห็นเหมือนเราพิมพ์เหมือนแปลภาษามาเลยก็เหมือนคุยหาไม่แน่ใจว่าเจตนาของเขาคืออะไรเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันคือการแอบอ้างแหละมันก็คือผิดแล้วนะครับผม
0: แล้วเธอรู้ป่ะว่ารูปคนในไลน์อ่ะที่ใช้คุยที่แบบเหมือนเป็นวิชาชีพคนเนี้ยปรากฏไม่ใช่เขานะปรากฏว่าน้องที่ถูกเอารูปไปแอบอ้างอ่ะก็ทักพี่ชอนมาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูเป็นบุคคลในรูปที่ถูกมิจฉาชีพนำรูปไปแอบอ้างหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวและกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้แอบอ้างรบกวนช่วยลบหรือปิดบังรูปของหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็เลยแบบใครอ่ะคนนี้คือใครแล้วจะเอารูปในแบบไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแปลกนะ
2: ครับนะก็โชคดีที่ไม่หลงกลไปอ่ะ
1: ใช่
2: ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรนะครับดีที่รู้แล้วก็จับได้ก่อนนะฮะก็ต้องตามตัวกันว่าคนเนี้ยคือใครกันแน
1: ่
2: แต่ว่าน่าจะตามไม่ยากหรอกผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะถ้ามีข้อมูล
0: โทษแต่นางมีแผนการถ่ายทำแบบจริงจังมากอ่ะ
2: เป็นเราเห็นเราก็เชื่อ
1: ถ้าส่งมาแบบเนี้ยเป็นเราคิดว่าทำงานจริง
2: ๆอ่
1: ะ
2: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะ
0: นี่ไงวันศุกร์ที่14ถ่ายวิดีโอ6โมงถึง7โมงครึ่งแต่งหน้าทำผม7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งถ่ายแบบเซต4รุ้ยเพอนางมีการจัดวางเป็นเซตนะ
1: แล้วนะแล้วพักนิดนึงย้ายโลด้วยอย่างนี้ก็คืออ่ะส่งแพลนการทำงานอ่ะก็ดูโปรเฟชชั่นอลอย
2: ู
0: ่งั้นเราต้องไปดูต้องส่งทีมไปดูว่าศุกร์14มีถ่ายจริงเปล่า
1: สถานที่อ่ะ
0: เราไปตามสกัดจับตรงนั้น
1: อยากรู้เลยอ่ะสถานที่อ่ะมีมั้ย
0: เข้าใจมั้ยเธ
1: อแต่มาอ้างแบรนด์โพเอ็มมาไม่ได้ไง
0: ไม่ได้ดีหรือว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ทางคนนี้ก็คือแบบกลัวแบบไม่มาถ่ายก็เลยต้องอ้างแบรนด์ใหญ่เป็นไปได้ป่ะ
1: เฮ้ยแต่ในแบบอ่ะถ้าเกิดว่าพอมาถึงหน้า
0: แต่มาถึงแล้วไม่ใช่โพเอ็มอ่ะ
1: ก็งงเหมือนกันนะ
0: เป็นโพอุ้มทำไงอ่ะ
1: ก็งงเหมือนกันนะ
0: ไม่ได้ดิถ้าติดต่อมาจากแบรนด์โพเอ็มแล้วปรากฏมาถึงเป็นโพอุ้มเนี่ยมันก็ไม่เลิศป่ะ
1: อ๋อพี่พิมพ์ผิดค่ะอย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่ได้ป่ะ
2: ตาย
1: เป็นแบรนด์โพอุ้มนะคะ
0: เป็นโพอุ้มนะคะอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ดิโผอ้วนพี่กว
1: าง
0: บอก
1: โผอ้วน
0: ไม่ใช่โผเอ็มนะคะเป็นโผอ้วนค่ะ
1: พอดีพิมพ์ผิดค่ะ
0: ใช
2: ่ตายนะช่องแชทเขาว่าไงบ้าง
1: ยายบาสยายบาส
2: อาจจะเป็นแบรนด์
0: สมโจยบอกว่าทำไมบาสเป็นคนแบบนี
2: ้
0: นี
2: ่หรือว่าเป็นแบรนด์โผทองหรือเปล่าครับโผอุ้มมี
0: โผอ้วนอาจจะโผทองนะคะไม่ใช่โผเอ็ม
2: ก็ระมัดระวังกันด้วยคุณฟังฮะไม่ว่าจะติดต่องานหรือติดต่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้นอกจากเรื่องนายแบกนางแบกเองก็ดีอ่ะเรื่องของมิจฉาชีพหลอกไปฝั่งนู้นไปกัมพูชงก็ยังมีอยู่นะ
0: ใช่ไหม
2: โดยเฉพาะเนี่ยล่าสุดผมไปฟังคลิปนึงมานะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่ตกงานแล้วก็กำลังหางานปกติเด็กที่จบใหม่หรือว่าเด็กที่ไม่มีงานทำตอนนี้นะครับเขาก็จะหว่านเรซูเม่ไปตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแบบหางานนะเนาะก็หว่านไปแล้วตอนเนี้ยมันก็จะมีพวกมิจฉาชีพอะที่จะหาคนไปทำงานติดต่อกลับไปหาคนที่กำลังหางานพวกนั้นแล้วบอกว่าเนี่ยนัดสัมภาษณ์วันนี้นะให้มาที่นี่พอไปถึงแล้วปุ๊บก็คุยกันไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องเนื้องานเลยนะก็คุยว่าทำอะไรเป็นบ้างถ้าเก่ง IT ทำ IT ก็เขาจะคุยหวานล้อมมาเนาะแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าโอเคเราคุยกันตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่สำนักงานใหญ่กันเดี๋ยวมีรถตู้มารับไปสำนักงานใหญ่แล้วผู้เสียหายเนี่ยก็ขึ้นรถตู้ไปสรุปไปนู่นสระแก้วอรัญญประเทศ
1: รูปแบบแบบเดิมเลยที่แบบว่าเหมือนทางหลายๆคนก็ออกมาเตือนอ่ะรูปแบบแบบเดิมเลยแบบนี้เลย

0: สมัครงานมาเอาคอมพิวเตอร์บ้างมาอบรมบ้างสุดท้ายก็ขึ้นรถตู้แล้วไปชายแดน
1: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
2: นะครับเธอมีโพมาหลายโพเลยนะ
1: ว่า
2: หรือจะเป็นร้านโพเอะคะสวัสดีค่ะดิฉันติดต่อจากรายการโพเอะเมนแวร
1: ์โพเอะนี่ต้องไม่มีตัวเอ็มนะ
2: เป็นโพเอะ
1: ลืมตัวเอ็มไป
2: โพเอะเราก็ต้องเอะหน่อยว่าเอ๊ยังไงเนาะ
1: ใช่
0: ไ
1: หมนะ
0: โพอุ้ย
2: โพอุ้ยสวัสดีค่ะดิฉันจากแบรนด์โพอุ้ยค่ะ
1: เนียนๆเหมือนกับว่าอ่านเนียน
2: ๆสวัสดีค่ะดิฉันจากแบรนด์โพสามต้นนะคะ
0: สวัสดีค่ะจากโพงามค่ะ
2: โพงามนั้นเป็นไม่โพงามไม่ได้เพราะโพงามเป็นบ้านที่โลด
0: โพอ่องโพอ่องได้ไหม
2: โพอ่องหรอ
0: โพอ่อง
2: โพกระดดเหล่ากันหรือนี่โพไซดอนค่ะ
1: แถวรัชดาเลยนะ
2: แถวรัชดาเลยนะ
1: โอเค
2: หรือโพกระสังไอ้แอนโพกระสังสังสังสังสังไอ้แอนโพกระสังสัง
0: ฉันอยากติดต่อผมก็สั่งมาไลฟ์กับฉันเลยอะ
2: เอาสิเธอสนุกนะแต่ค่าตัว
0: แรงอยู่ค่าตัวแรงอยู่เอาง่ายๆค่าตัวแรงกว่าพวกเรา
2: ถ้าตัวแรงครึ่งนึงของ
1: ศิลปินเลยนะ
2: ศิลปินเลยนะโฟกัสสั่งอ
0: ่ะฉันอยากเจอโฟกัสสั่งอ่ะอยากจะมาคุย
1: พี่อ๋องก็เจอบ่อยเป็น
2: ไอจ
1: ีนะ
2: เป็นไอเป็นไออีไออีอ๋องไงล่ะ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงฮะช่วงหน้าจำนี่ได้ไหมร้านขนมที่ภูเก็ต
2: จำได้
0: จำได้จำได้
1: เจ้าของร้านสู้มือนะม
2: ี
1: การถกเถียงกันแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลล่าสุดศาลตัดสินแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันว่าตัดสินว่าอะไรนะฮะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
4: ้ออ่ะมา
5: หยุดเรื่องโพเดี๋ยวนี้โพนี้ไงโพนี้ไงเลยโพเอสสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอยู่แล้วนั่นโพเอส
6: เก่ามาก
5: อีเซเลบัสบอกว่าอะไร
6: ว่าอะไร
5: โพนี้ไงโพ
6: โพอะไร
5: โพรักสีดำนั่นโบล่ะเธอ
6: โบรักสีดำนะ
5: ใช่นะฮะนะครับ
6: อ่ะ
7: มาเรื่องนี้มั้ย
6: เรื่องฟ้องร้องร้านเค้กเนาะ
5: ได้
6: มีอัปเดตล่าสุดนะครับผมทางฝั่งของตัวโจทย์ก็คือตัวร้านเค้กเนี่ยเขามีการฟ้องร้องคนที่เข้าไปรีวิวแสดงความคิดเห็นว่าเค้กไม่อร่อยราคาสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยร้านน่ะปิดกิจการไปแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการของการพิจารณาก็ดำเนินต่อจนสิ้นสุดนะครับล่าสุดครับทางทนายอาร์มนะครับเป็นทนายของทางฝั่งของตัวลูกค้าที่เข้าไปรีวิวนะเขาบอกว่าร้านเนี่ยเคยเรียกค่าเสียหายจากผู้บริโภคเป็นเงิน5ล้านบาทหลังจากไม่พอใจรีวิวของลูกค้าอย่างไรก็ตามศาลมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับพร้อมให้โจทก็คือตัวร้านเนี่ยเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาทแล้วก็มีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษาซึ่งทนายอาร์มก็ระบุไว้แบบนี้บอกว่าคดีนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินคดีกับผู้บริโภคไม่ควรเป็นทางเลือกแรกของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพราะเสียงสะท้อนจากลูกค้าควรนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริการหรือชี้แจงด้วยเหตุผลมากกว่าการตอบโต้ด้วยการฟ้องร้องครับ
5: ก็คือมันมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นร้านที่ภูเก็ต
6: ครับ
7: ปีนึงได้ไหม
5: ปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับลูกค้าไปกินมันไม่อร่อยอ่ะแล้วแพงอ่ะ
7: ความอร่อยของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันแกเข้าใจป้า
5: เข้าใจไหมอ
7: ร่อยเขาอร่อยเราไม่เหมือนกันซึ่งเจ้าของร้านก็ต้องทำใจยอมรับ
5: ก็ต้องเปิดใจ
7: แบบน
6: ี
7: ้เข้าใจป้าสมมติเราฉันมั่นใจว่าของฉันอร่อยมากแต่เธอชิมไม่อร่อยเลยมึงก็เป็นไปได
5: ้
7: ก็เป็นไปได
6: ้ลิ้นไข่ลิ้นมัน
7: เออเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าของร้านจะไปโกรธอะไร
6: แต่ก็สุดท้ายก็คืออย่างที่ทนายอาร์มบอกก็ชี้แจงด้วยเหตุผลหรือว่าเอาข้อนี้ไปปรับปรุงแล้วก็อาจจะเนี่ยตอนนี้เรามีการปรับสูตรแล้วนะเรามีการปรับ
7: แวะมาชิมกันใหม่นะคะ อะไรอย่างนี
6: ้ก็จะน่ากลับไปมากกว่า
5: คือคำว่าการฟ้องร้องไม่ใช่ทางเลือกแรกนี่คือเรื่องจริง
7: ถูกต้องถูกต้อง
5: แล้วเนี้ยพอเขายกฟ้องปุ๊บอะเราก็ต้องมาจ่ายค่านู่นค่านี้แทนอีก
7: ค่าวางศาลเลย
5: ค่าวางศาลค่าทนายค่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเธอเราค่าทนายอ่ะเธอไม่ใช่ถูกนะคะ
7: เดี๋ยวนี้ค่าทนายแพง
6: เดี๋ยวประมาณเท่าไหร่อยากรู้อ่ะสมมติคดี
7: เป็นแสน
6: ทั่วไปอ่ะนะฟ้องร้องอ่ะสมมติโดนคนโกงเงิน
7: เป็นแสน
6: เป็นแสนเลยอ่ะ
7: คือไม่ค่าทนายอาจจะประมาณแบบ 3-4 หมื่นแต่มันจะมีเวลาฟ้องร้องมันจะมีค่าวางศาลนึกออกป่ะค่าวางศาลในการฟ้องอะไรอย่างเงี้ย
6: ไม่เคยมีประสบการณ์อยากรู้ว่าถ้าสมมติวันดีคืนดีอ่ะผมจะต้องฟ้องร้องใครสักคนนึงอ่ะก็คือต้องมีค่าทนาย
7: ค่าทนายค่าวางศาล
6: ค่าวางศาล
7: แล้วก็มีแบบค่าเดินทางทนายอีก
6: อ๋อ
7: ครั้งละเท่าไหร่ก็ว่าไป
6: แล้วมันจะมีแบบนี้มั้ยอ่ะถ้าสมมติผมฟ้องชนะเปอร์เซ็นต์ 10% ทนายก็ต้องให้ทนายมันก็จะแล้วแต่ตกลงกับตัวทนายเอง
7: ใช่แล้วแต่ตกลงแต่หลักๆทนายบางคนแต่ส่วนใหญ่เค้าก็จะมีแบบสมมติถ้าฟ้องร้องค่าเสียหายกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
6: เขามีเลทการ์ดของเขา
7: เขาก็มีเลท
6: คดีแบบนี้เท่านี้คดีอาญาเท่านี้แพ่งเท่านี
7: ้ชอบคำว่าเลทการ์ดว่ะ
6: เลทการ์ด
5: เป็นเลทการ์ดนะคะพูดถึงเรื่องของ
7: อุ้ยยายบาสทำไมเธอรู้อ่ะ
5: เขาเป็น HR ไงเขาก็ต้อง
7: เธอฟ้องใครอ่ะ
5: ไม่ศึกษาไว้เผื่อโดนฟ้อง
7: อ๋อโอเค
5: นะคะเธอพูดถึงเรื่องฟ้องร้องนะพี่ก๊อตจักรพันธ
7: ์
5: โพสต์โชว์เอกสารแจ้งความเลยสำหรับคนที่คอมเมนต์หมิ่นประมาทเจ้าตัวในเคสของ
6: ฟาริดากับตินติน
5: ตินตินไงล่ะน้องตินตินไงตอนนั้นน่ะพี่ก๊อตระบุเลยบอกว่าอยู่บ้านเตรียมรอรับหมายกันด้วยนะครับนี่แล้วก็บอกว่ากลุ่มคนที่ชอบความสะใจสนุกมือสนุกปากไม่สนความจริงถูกผิดไม่สนต้นเหตุดูหมิ่นประมาทให้ความเท็จนี
7: ่
5: จะฟ้อง
6: ครับ
5: นะแล้วฟ้องเราด้วย
6: ลงรูปพร้อมกับเป็นเหมือนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีนะฮะที่สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม แล้วก็มอบอำนาจให้ตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวอยู่บ้านรอรับหมายศาลได้เลย
5: ใช่นะครับดังนั้นเราเตือนกันตลอดนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าจะเม้นจะอะไรเนี่ยคิดให้ดีเพราะบางทีเราอินกับข่าวเกินใช่ป่ะแล้วบางทีความจริงยังไม่ปรากฏอ่ะแล้วเราไปเม้นแบบนี้หรือแม้กระทั่งความจริงปรากฏแล้วอ่ะแต่การไปเม้นด่าเนี่ย
7: บางคน
5: มันก็ไม่ได้นะ
7: บางคนเห็นแล้วแบบโหไปโกรธอะไรเขาวะเข้าใจป่ะเหมือนเราเป็นเจ้าของเรื่องเลยอ่ะ
6: ด่านอกจากเรื่องอันนี้ไปแล้วอ่ะไปด่าพ่อด่าแม่เขาไปด่าเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็โดน
5: แล้วบางเรื่องบางเรื่องอ่ะการโพสต์การแขวนการประจานการอะไรมันผิดกฎหมายนะแม้คนทำจะผิดจริงๆอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์เอาความผิดเขามาประจานนะเธอ
7: เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมาย
5: มันมีกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยนะ
6: คุณบุ๊กส่งเข้ามานี่แหละพอมีเรื่องพี่ก๊อตก็ร้องเพลงนี้มาเลยปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากสิให้ละฝากความรักจากใ
7: ครพี่ก๊อตเนี่ยเพลงดังเขาแกแต่ฉันอยากเป็นแดนเซอร์พี่ก๊อตนะฉันชอบมากเลยอ่ะฉันแบบเวลาไปงานอีเวนต์อ่ะแกแดนเซอร์พี่ก๊อตอ่ะเขาจะมีกระจกเป็นของตัวเองทีละคนแล้วเขาแต่งหน้าทำผมเองแล้วก็จะแบบแต่งตัวเองลดมากอ่ะฉันเห็นแล้วแบบทำงานโปร
6: จ
7: ั
6: ดเต็มนะจัดเต็ม
5: เธอโชว์ที่ฉันรู้สึกแบบทึ่งมากที่สุดเลยนะ
7: คือ
5: ระเบียบวาทศิลป์และปฐมบันเทิงศิลป
7: ์
5: เธอต้องไปดูตอนเขาแต่งตัวแต่งหน้ากันอ่ะ
7: เออ
5: หลังเวทีนะแกเหมือนเป็นแบบ
7: เห็นอยู่เคย
5: มันลดอ่ะ
7: เวทีเขาม
5: ันลดอ่ะแกหลังเวทีอ่ะทุกคนจะมีโซนเป็นของตัวเองอ่ะแล้วก็มีกระจกมีไฟมีอะไรแบบจริงจังแล้วมีชุดแบบมาแขวนปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
7: น
5: ั่
7: นแหละ
5: พื้นลงแบบ
7: เป็น
5: สเตชันของตัวเองอ่ะแก
6: เหมือนอารมณ์วิกตอเรียซีเครตใช่ไหมพอเข้าห้องเข้าหลังม่านปุ๊บก็คือต้องแต่ละคนก็คือ
7: ใช
5: ่แล้วเป็นสเตชันของตัวเองหลังเวทีอ่ะแก
6: เป็นกั้นเป็นห้องของตัวเองไว้เลย
5: เออเป็นโซนเอาอะไรมาขึงมาอะไรอย่างเงี้ย
7: แล้วเขาก็จะมีกระจกของเขาอ่ะเห็นแล้วจะแบบ
5: ลดมาก
7: ลด
5: นะคะเอาล่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
6: ครับ
5: ชั่วโมงหน้าไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันละ
6: เปิดเพลงนะฟังเพลงกันนะ
7: เปิดเพลงเถอะ
6: เป
7: ิ
6: ดเพลงยาวนะ
5: ขอบคุณด้วยค่ะเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Populis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อจ้า
6: ครับผมเจอกันชั่วโมงหน้าจ้า
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
11: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหุกค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งเตรียมพร้อมถนนสายพุทธภูมิรับคลื่นนักท่องเที่ยวมุ่งสู่มรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เร่งรีบ
10: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
10: อมแล้วชื่นใจ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ชูโครงข่ายถนนรางอากาศเชื่อมเส้นทางแห่งศรัทธารับนักท่องเที่ยวทั่วโลกคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมแสดงความยินดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกและมั่นใจว่าจากนี้วัดพระมหาธาตุจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางโดยทางถนนได้มีการใช้สายแยกทางหลวงหมายเลข4103ถนนพุทธภูมิระยะทางประมาณ4กิโลเมตรตลาดสีช่องจราจรเพื่อเป็นการลดความแออัดในการเดินทางท่าอากาศมีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีการเดินทางทางรางปัจจุบันสามารถเดินทางโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้โดยตรงนอกจากนี้ยังประสานจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการบริหารจัดการการเดินทางทั้งระบบจราจรระบบขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อจากสนามบินสถานีรถไฟและสถานีขนส่งเข้าสู่ตัวเมืองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญและในช่วงวันหยุดยาวที่จะมีประชาชนเดินทางไปสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นจำนวนมากและผ่าผ่อนช่างกุลรายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองและแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2สทนช.จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนดีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ซาอุเริ่มระงับการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่2หลังผู้นำสหรัฐได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้ยุติการโจมตีขณะที่การเจรจาทางการทูตยังดำเนินต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยแพร่ภาพที่พวกเขาอ้างว่าได้ยิงโดรนของซาอุดีอาระเบียตกเหนือน่านฟ้าทางตอนเหนือของเยเมนเจ้าหน้าที่เยอรมนียืนยันว่าชายที่ต้องสงสัยว่าขับรถตู้พุ่งชนฝูงชนใกล้งานเทศกาลพรายในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีจากนั้นก็ใช้มีดไล่แทงผู้คนถูกตำรวจยิงเสียชีวิตแล้วไฟป่าที่โหมกระพือทั่วยุโรปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและสเปนส่งผลให้ประชาชนกว่า 330,000 คนต้องอพยพอดีตประธานาธิบดีฮวนออร์แลนโดของฮอนดูรัสเดินทางถึงฮอนดูรัสเพื่อไปเชิญข้อหาคอร์รัปชันหลังถูกส่งตัวไปยังสหรัฐเพื่อรับการพิจารณาคดีในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดเมื่อ4ปีก่อนโรมาเนียเรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบหลังโรมาเนียยิงโดรนลำที่3ตกเหนือทะเลดำในช่วงเวลา3วันกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goody โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
2: มาชั่วโมงที่2ครับ
3: ทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะ
4: มาเร็วมากเลยอ่ะยังไม่ทันรีบเลยอ่ะ
3: ยังไม่ทันจะหลับเลยอ่ะแม่
2: เรา
3: พัก ไ
2: ปเกือบ20นาทีเลยนะเมื่อกี
4: ้
2: นะ
4: จริงหรอ
2: จริงจริงจริงเราไปติดละครแนวตั้งเนี่ยพี่ดาไปติดละครซีรีส์แนวตั้งซื้อเสียเงินปะเนี่ย
4: เสียไม่แต่ฉันน่าจะ subscribe พอดูเสร็จแล้วฉันก็อัน subscribe ไงจะดูแล้วค่อยซับใหม
2: ่
4: มันก็ประมาณ200เองก็จ่ายเขาเถอะ
3: แต่ล่าสุดอ่ะเรื่องที่ฉันดูไปก็คือเรื่องที่เป็นมนุษย์หมาป่า
2: แนวตั้งเหรอ
3: แนวตั้ง
2: แล้วไง
3: AI เหมือนกันเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็
4: เดี๋ยวนี้ AI สนุก
3: แล้วก็ทองฉีทองเสร็จว่าฉีไม่ยอมรับว่าเป็นลูกฉีก็เลยต้องหนีเสร็จก็คือปรากฏลูกเป็นตัวแม่ของมนุษย์หมาป่าอีกทีนึงลุ้นมากแล้วกลับมาแก้แค้นให้แม่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอัน
4: นี้ฉันติดเป็นแบบซีรีส์ฝรั่งใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวดูเป็นแบบเหมือนเพนเฮาส์
3: เพนเฮาส์หรอ
4: ประมาณนี้ประมาณนี้
3: ชอบมากถ้าเพนเฮาส์ถ้าเพนเฮาส์ต้องตายแล้วฟื้นนะ
4: ยังไม่ตายแล้วฟื้น
2: ประมาณกี่ตอนอ่ะ30 40มั้ย
4: 54
2: ตอน
4: ดูมาได้46ตอน
2: แล้วโอเคใกล้จบแล้วอ่ะมาที่เทรนด์ X 3อันดับเช้านี้กันบ้างคุณฟังครับอันที่3ขอเริ่มต้นที่ Santa PP 3M 500K Best Part นะครับผมแฟนๆร่วมกันปั่นคีย์เวิร์ดฉลองซานต้านะครับนักแสดงสังกัด JMTV ครับตอนนี้ยอดฟอลใน Instagram นะครับทะลุ3ล้าน5แสน follower เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความตั้งใจของซานต้าเดินทางไปถึงหัวใจของผู้คนมากขึ้นนะครับอยากจะตามกับแฮชแท็กนี้นะสามารถเข้าไปได้เลยคีย์เวิร์ด Santa PP 3M 500K Best Part ครับ
4: ไปที่อันดับ2กันบ้างนะคะเป็นแฮชแท็กนะคะแบรนด์จิ
2: ม
4: MTV มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวนี้จะเล่าข่าวให้ฟัง
2: ด้วย
4: ใช่เหตุการณ์ภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026นะคะเกิดการประเด็นการพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในงานอะไรประมาณนี้ซึ่งทาง EFM เราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะไม่สนับสนุนในการใช้ความรุนแรง
2: ครับผม
4: เดี๋ยวรายละเอียดจะเล่าให้ฟัง
2: ได้ครับ
3: อันดับ1นะครับคือบัสLight S1 กว่าจะอ่านได้เพราะว่าแฮชแท็กมันไม่เว้นวรรค
2: มันต้องติดกัน
3: แฮชแท็กมันไม่เว้นวรรคเนาะ But Light S1 D3 ป
2: ิ
3: ดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ต But Light S1 รอบสุดท้ายที่ Impact Arena เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าแต่ละโชว์ของแต่ละคนก็คือปังมากน้องไทยฉันก็คือหล่อมากอองรักไทยอองรักไทยอองรักไทย
4: ทำไมรักหลายคนเหลือเกิน
3: ฉันรักของฉันคนเดียวถ้าเป็นบัสในฉันรักของฉันคนเดียวก็คือน้องไทยรักสุดมักคิดก็รักขุนพลก็รัก
4: บอกว่ารักสุดรักคนเดียว
3: รักลองลงมาพุทธชัยก็รัก
4: ฉันชอบพุทธชัย
3: นี่ไงล่าสุดพุทธชัยก็คือควงสามสาวเลยไงล่
4: ะ
3: วันแรกเป็นโอป
4: อ
3: วันสองเป็นแอนโทเนียแล้ววันที่สามเป็นเจสซี
4: ่ตอนโอปอจำไม่ได้เลยเน
3: า
4: ะ
3: เพราะมาฟิลหน้ามาไง
4: เลยจำไม่ได้
3: นะครับน่ารักมากสุดขุนพลก็โสมากโชว์กับสะโพกสะโพกขุนพลคือจึ้งมาก
4: แล้วดูคนดิลดว่ะ
3: แล้วไทยทำไมหล่องั้นนะ
4: ทำไมเธอมองไทยคนเดียวเลยเหรอ
3: ไม่ใช่อีกอันนี้สิอีกรูปนึงสิเนี่ยเนี่ยโอ้ยหล่อมากใส่ชุดขาวพระเทพบุตรของแม่หล่อจังเลยนะครับอ่ะก็เข้าไปดูกันได้นะครับใน Buzz Light S1 D3 นั่นเองนะครับหลายคนประทับใจแล้วก็ยกนิ้วให้
4: ชอบที่แฟนคลับก็ไปถ่ายรูปแก๊งพ่อบ้าน
3: ใช่คุณพ่อคุณแม
4: ่อุ้ยเธอสมมุตินะถ้ารูปฉันน่ะฉันก็เชียร์สุดฤทธิ์เลยนะ
3: โอ้ไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะเพื่อนแม่เนี่ยเดี๋ยวเจอ
4: ฉันเหมาห้องนี้เลยเหมาโซนให้เลย
3: เดี๋ยวเจออ
4: ย่างเงี้ยถ้าเป็นน้องดินขึ้นเวทีอ่ะ
3: เดี๋ยวเจอป้ายไฟขนาด1เมตร
4: สรุปแบนดิน
3: ใช่
4: แฮชแท็กแบนดินป้ายไฟอ่ะออกบัง
2: ทุกคน
3: ป้ายไฟเมตรคูณเมตรนะจ๊ะเราไม่ใช่ทั้งคำนะตัวเดียวนะตัว D เมตรคูณเมตรตัว E เมตรคูณเมตรนะจ๊ะ
2: ผมว่าซื้อพื้นที่บน บนเวทีดีกว่า
3: อยู่แล้วเจอแน่เดี๋ยวเจอพลังแฟนคลับอย่างเพื่อนแม่วันเกิดก็คือเหมาจอ MBK
2: แล้วให้น้องดีนไปยืนถ่ายรูปด้วยนะตุ๊กๆนะตุ๊กๆต้องมานะ
4: ต้องมา
3: ใช่แกแต่ล่าสุดอ่ะอย่าหาฉันงั้นงี้นะ
4: ยังไงอีก
3: ฉันมีแฮชแท็กใหม่แล้วนะ
4: อะไรอีกแฮชแท็กอะไร
3: อ่องรักซาน
2: อ๋อน้องซานเอทิสเหรอเอทิสเหรอ
3: ไม่ไหวแกฉันนั่งดูคลิปเขาแล้วฉันก็รู้สึกว่าเขาน่ารักอ่ะ
4: ไหนเธอประทับใจภาพไหน
3: เธอฉันประทับใจเขาเต้นเพลงแบดอยู่แล้วเพลงแบดอ่ะเข้าใจป่ะ
2: เด้งอกอะนะ
3: เพลงแบดแล้วฉันก็ชอบแล้วฉันก็เลยไปแล้วฉันถูก
4: ได้พยายามแล้วฉันทำไม่ได้อะเธอทำได้ไหม
3: ฉันทำได้แต่ว่าฉันอะถูกใจเขาที่เขาไปงานของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งเขาไปเป็นไปร่วมงานเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง
2: แล้วเ
3: ขา
2: แบบ
3: ใส่ชุดดำทั้งตัวแล้วคนหล่อมากแก
4: ภาพนี้ก็หล่อนะ
3: แกแล้วคือหน้าตาเขาว่าอ้อย
2: เป็นตีตาขีดที่ถูกต้องเลยเนาะ
4: ใช่
2: เป็นตีตาขีดเลยอ่ะ
3: ฟังนะตีคิ้วเข้มคือที่สุดค่ะ
4: แล้วหุ่นนะเฟิร์มเนาะ
2: ลีนลีนนะ
3: ดูสิ
4: ใช่
2: ตีตาขีดเลยอ่ะอันน
4: ี
2: ้ตอนที่ดังมากเลยอ่ะ
3: ดังมากเนี่ยเราดูคิวสิคิวเข้มมากดีมากโอ
2: ้พี่เจ๊อ๋องใจเย็นนะ
4: ใจเย็น
3: เนี่ยแม่แล้วดูคลิปเขาแบบ
4: ผ่านการออกกำลังกายนะ
3: แล้วฉันชอบดูแฟนแคมอ่ะเธอก็จะม
4: า
3: แฟนแคมเวลาเต้นบนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าเนื้อนางอะไรอย่างเงี้ยอัน
4: ไหนเธอทำได้ไหมเธอทำได้ไหม
3: ฉันทำไม่ได้หรอก
2: ของเราต้องมีท่านี้แน่นยกออกนี
3: ้แน่นอกปะปะ
4: สมมติ
3: ยกออก
4: เต้นผิด
2: มันได้แค่นี้นะ
3: อยู่แล้วแม่ฉันไม่ได้อยากเต้นเหมือนเขา
2: แล้วอยากได้อะไร
3: ฉันอยากเป็นแฟนเขา
4: อยากดูเขาเต้น
2: อยากดูเขาเต้นอย่างเดียวก็พอ
3: แล้วไม่ฉันไม่ได้อยากเป็นแฟนเขาฉันอยากเป็นคนรักเขา
4: โอ้ตายละ
3: คนที่รักเขาอยู่เงียบๆแบบนี
2: ้อ่ะมาที่จิม MTV ของเราได้ยัง
4: ได้เลยป่ะ
2: พี่ด้ามีข้อมูลอะไรบ้างฮะจิม MTV เกิดอะไรขึ้นบ้าง
4: ล่าสุดเนี่ยก็คือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก่อนมีการแชร์คลิปนะคะเหตุการณ์ที่อินเตอร์แฟนคนหนึ่งใช้กำลังใช้แบบว่าเหมือนเอาเท้าว่าถีบคนดูแลรักษาความปลอดภัยอ่ะซึ่งในงานนี้มันเกิดขึ้นในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ทำลายที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแฟนคลับของเมื่อแฟนคลับของจูเนียร์มาร์คเดินทางมาร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการต่อคิวเข้าพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีการจองที่นั่งกันตามกติกานี่แหละมีการเขียนชื่อแล้วก็วางสิ่งของไว้แสดงสิทธิ์ตามนั้นแหละเสร็จแล้วเนี่ยแต่พอกลับมาพบว่ามีแฟนคลับเป็นชาวจีนลายหนึ่งเนี่ยเข้ามานั่งแทนที
2: ่
4: แล้วก็เอาของที่วางไว้อะย้ายออกแฟนคลับก็เลยมีการประสานทีมงานให้เข้ามาตรวจสอบเพราะว่าแฟนคลับคนนี้ซื้อที่นั่งผ่านร้านรับจองซึ่งมันฝ่าฝืนกฎไงของกิจกรรมมาก็แบบไม่ถูกต้องแล้ว
2: มีคนรับจองที่แล้วก็คนนี้ไปซื้อกับคนนั้นแล้วก็พอมานั่งที่ที่แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับตัวจริงอ่ะมาจองไว้ก็เลยเหมือนแบบว่าโอเค
4: ย้ายของเข้าไปออก
2: ย้ายของออกไป
4: เวลาแฟนคลับอ่ะเขาจะมีการวางสตาฟ
2: วางล่มวางนู่นวางอะไรก็ว่าไปถูกไหมก็ประสานกับสตาฟก็มาแล้วไงต่อไป
4: เสร็จแล้วเนี่ยพอสตาฟมาเสร็จเนี่ยเขาก็คงมีการเคลียร์กันอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวเขาไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็มีการนำตัวแฟนคลับคนนี้ออกจากพื้นที่ไปใช่ไหมหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้มีการกระโดดถีบเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะก็เลยแบบเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นมีการกระโดดถีบกันเนี่ยแล้วก็มีคนเอาภาพคลิปเนี้ยไปลงใน X นะคะก็มีการแบบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวเอาคนนี้ออกจากพื้นที่ของงานก็ทำให้คนจีนน่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเลยแฮชแท็กที่บอกว่าแบนจีเป็นทีวีอ่ะเกิดขึ้นแบบนี
3: ้อ๋อหมายถึงแฟนคลับก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหม
4: มันแบบรุนแรงเกินไปอันนี้เป็นแฟนคลับคนจีนที่เขาไม่เห็นด้วยก็เลยทำแฮชแท็กนี้เกิดขึ้น อันนี้นะตามข่าวเนี่ยบอกว่าจริงๆอ่ะคุยดีก็ได้ทำไมจะต้องแบบควบคุมตัวกันแบบนี้อะไรแบบนี้แต่จริงอ่ะก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์นะเพราะว่าตัวน้องเองก็ขัดขืนไงประมาณนี้อ่ะ
3: คือแต่มุม
4: ละมุม
3: แต่มุมชาญหน้าคนที่เริ่มใช้กำลังก่อนอ่ะก็คือพอสอจีน
4: ใช่ไง อันเนี้ยนี่รู้สึกว่าเขากระโดดถีบก่อนเข้าใจป่ะกระโดดถีบก่อนในความรู้สึกฉันนะฉันรู้สึกว่าคือเจ้าหน้าที่อ่ะตอนแรกอ่ะเขามาโดยการแบบว่าจะเชิญออกนอกพื้นที่แต่ว่าน็อกขัดขืนขัดขืนแล้วก็โดดถีบ
2: อ๋อผมเข้าใจพี่ก๊อฟจะบอกแล้วคือแฟนคลับจีนอะแบนเพราะว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าแฟนคลับไทยอะแบนจีเอ็มทีวีเพราะว่าจีเอ็มทีวีอะแถลงขอโทษตัวแฟนคลับจีนที่ใช้ความรุนแรง
3: เราไม่ปกป้อง
2: ตัวสตาฟแฟนคลับไทยก็เลยแบนจีเอ็มทีวีเพราะว่าทำไมถึงไปปกป้องเขาทั้งที่เขาเป็นคนเริ่มต้นก่อนควรจะปกป้องที่สุดก็คือควรจะปกป้องสตาฟคนไทยแต่ทางฝั่งจีนเนี่ยเขาแบนเพราะว่าไทยใช้ความรุนแรงสรุปโดนทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้จีเอ็มทีวี
4: มองคนละมุ
3: มคือแต่มุมเนี่ยมองว่าคือเราต้องใช้สติในการพูดข่าวนี้อย่างมากนะคือเราอะไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แต่เราดูจากคลิปนะเราดูจากคลิปเรารู้สึกว่าพอสอจีนคนนี้ก็ไม่เบาเข้าใจป่ะแล้วก่อนที่จะมีการล็อกตัวแล้วกดลงพื้นเนี่ยเขาเนี่ยถีบก่อนเลยอะแล้วพอถีบเกิดขึ้นน่ะในความรู้สึกนี่กาดเขาก็อาจจะถูกฝึกมาว่าถ้าเกิดมีการฮึดฮัดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อการคุมไม่ให้มันมีอะไรบานปลายเกิดขึ้นก็อาจจะต้องล็อกแล้วกดลงพื้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงฉันว่ากาดก็ทำหน้าที่ของเขา
4: อันนี้เดี๋ยวต้องถามแบบแฟนคลับที่อยู่ในเหตุการณ์อะว่าก่อนหน้าที่มีคลิปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ยเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยอะ
3: คือถ้าเกิดแบบพ่อสอจีนคนเนี้ยคุมไม่ได้อ่ะ
4: อ๋อนี่ไงนี่เขาบอก
3: ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ปานเกิดขึ้นกว่านี้หรือเปล่า
4: ก่อนที่จะมีการเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือเจรจาอยู่นานก็มีการคุยกันดีๆบอกว่าขอเชิญออกคุยกันแล้วแต่ว่าแฟนคลับคนเนี้ยก็ดื้อก็มีการสะบัด
2: ก็อาจตีมึนเล่นโทรศัพท์ไป
4: ไม่
2: ส
4: นใ
3: จเนี่ยมันก็เลยเกิดภาพแบบเนี้ยเกิดขึ้น
2: นะไหนขอดูคอมเมนต์ YouTube ของเราหน่อยสิพี่ก็อ๋อคือเนี่ยนะเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้แหละคือแฮชแท็กแบนจีเอ็มเอ็มทีวีที่เกิดที่ไทยเนี่ยมันเกิดหลังจากที่จีเอ็มเอ็มทีวีออกแถลงการ
4: อ๋อก็เหมือนคำแถลงของจีเอ็มเอ็มทีวีเหมือนแบบ
3: เหมือนเนี่ยเดี๋ยวไม่เหมือนไม่ปกป้อง
2: เดี๋ยวอ่านให้ฟังจีเอ็มเอ็มทีวีเนี่ยออกแถลงการบอกว่าได้ตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นและเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในบางช่วงมีการใช้กำลังเกินกว่าควรแก่สถานการณ์บริษัทไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในทุกแบบและทุกกรณีและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นบุคคลกรรมภายนอกที่บริษัทว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทจะตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรที่รับมอบหมายในการปฏิบัติงานและได้ระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะยุติ
4: แต่แล้วทางจีเอ็มทีวีเขาก็ชี้แจงนะบอกว่าไอ้เรื่องการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยไม่เป็นความจริงไม่ได้มีการฟ้องร้อง
2: อันก็มองสองมุมแหละอันเนี้ยเนาะอย่างที่พี่อ๋องบอก
3: คือตอนเนี้ยแฟนๆเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แบนเพราะใช้กำลังแต่แบนเพราะว่า GMMTV อ่ะ
2: ไม่ปกป้อง
3: สตาฟหรือเปล่าอย่างนี้ไง
4: ก็คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลย
3: ใช่ประเด็นคือเท่าในคลิปนะ
2: ครับ
3: พอสอจีนถีบก่อนเลยนะ
4: ก็ใช่ไงกระโดดถีบอ่ะกระโดดถีบ
2: เริ่มต้นใช้ความรุนแรง
3: คือสมมุติถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเราไปใช้ความรุนแรงกับเขาเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยสตาร์ผิดแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนการควบคุมเหตุมากกว่าแก
2: อาจจะอย่างที่พี่หวังบอกที่เขาฝึกมาแล้วว่าถ้าเริ่มมีการใช้ถีบใช้ตบใช้ตีก็คือสามารถเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
3: คือเรามองแบบนั้นเรามองแบบนั้
4: นนี่ว่าเขาคงฝึกมาแบบนี้แหละถ้ามีคนขัดขืนแต่ส่วนใหญ่อะมาตรการรักษาความปลอดภัยอะ
2: มันก็จะมีเลเวล
4: ม
2: ันจะมีเลเวลของมัน
3: แล้วเข้ามาพื้นที่แบบผิดกติกาด้วยพี่สาวจีนคนนี้แฟนคลับที่เขาเข้ามาแบบถูกกติกามันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการควบคุมตัวออกไปอะแหละ
2: เห็นไหมก็ยิงอย่างที่คุณผู้ฟังบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยกาดเขาก็รู้สึกว่า
4: ไม่ปลอดภ
2: ัยเหมือนกันกับตัวเขา
4: บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทางจีเอ็มทีวีแถลงการแบบนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรื่องของระบบความปลอดภัยมันจะแบบเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แหละที่แฟนคลับเขากังวล
2: ครับผมก็หลากหลายมุมมอง
4: บอกว่าจากคลิปน่ะอันนี้จากคุณ Everyday นะ
2: ครับ
4: จากคลิปสตาฟก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะนอกจากล็อกตัวพอภาพมันเห็นแบบพอแฟนคลับขัดขืนกาดก็ล็อกตัวมันเลยดูแบบมันเลยดูแบบ
2: ครับ
4: มันเลยดูรุนแรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนี
2: ้นะฮะ
4: แต่ต่อไปนี้แฟนคลับต้องจองเองเนาะจริงๆต้องแบบไม่ให้มีรับจอง
2: ใช่
0: จริงเขาเสนอแบบแนวทางก็คือให้ลงทะเบียนไปเลยแล้วพอไปถึงหน้างานก็คือถ้ามีชื่อในระบบที่ลงทะเบียน
4: ถึงจะได้เข้า
0: ตรงกับชื่อในระบบก็ถึงจะได้เข้างานอะไรเงี้ย
4: จริงๆต้องเป็นแบบนั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็แบบไม่วุ่นวาย
3: นี่ไงคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าถ้าไม่นำพ.ส.จีนออกไปคนไทยที่เข้ามาแบบถูกกดตรงนั้นก็จะไม่ได้เห็นศิลปินเช่นกัน
4: อ๋อมาเข้ามาผิดกฎ
3: ใช่
0: เพราะพอมันมีความวุ่นวายเขาก็บอกส่งสัญญาณบอกศิลปินว่าตรงนี้มันมีเหตุนะอย่าเพิ่งมาตรงนี
3: ้
0: มันเลยทำให้แฟนคลับที่อยู่ในโซนนั้นน่ะไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้พบปะศิลปิน
2: อ๋อก็คือผลกระทบวงกว้างไปอีก
4: ใช่
0: เพราะมันเป็นเวิร์กนะครับชั้นบนของสามย่าน
2: ก็จริงอะนะ
3: เพราะว่าในขีปะนั่งถีบเลย
4: ถีบเห็นเลยไง
2: ครับ
4: กระโดดถีบอะเนี่ยกระโดดถีบ
2: มันก็ดูเป็นแบบการใช้ความรุนแรงอีกขั้นนึงไปแล้วอะ
3: นะครับอาจก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยทาง GMTV เนี่ยจะมีแถลงอะไรออกมาอีกไหมนะครับเพราะตอนนี้เรามองว่าก็ต้องเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการ
2: ตรวจสอบ
3: ไ
2: หมให้รอบด้านผมว่าพอมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบเนี้ยเราเห็นคลิปก็จริงแต่ว่าอาจจะต้องมีการสอบถามพยานที่อยู่ใกล้ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งนึงอะพวกกาดที่ทำหน้าที่นะฮะก็ต้องเรียกตัวมาสอบว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างณเวลานั้นแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นผมว่าตอนนี้น่าอยู่ในกระบวนการที่แบบต้องตรวจสอบว่ามันละเอียดอ่อนอะก่อนที่จะออกแถลงฉบับต่อไปให้มันครอบคลุมรอบด้านจริงๆเนาะ
4: มันดูแบบมันลุมมาตุ้มกันเหมือนกันนะ
2: นะฮะเมื่อกี้ขึ้นไปหน่อยสิเมื่อกี้นี้มีคนตัดของเราเข้าไปนะฮะคืออ๋อมันเป็นเทรนด์เฉยๆนะคุณผู้ฟัง
4: มันเป็นเทรนด์นี่ไงเล่าข่าวแล้วใจเย็นๆ
2: เมื่อกี้นี้เนี่ยเทรนด์ X ที่เราอัปเดตเนี่ย
4: ใจเย็นๆ
2: ใจเย็นนะ
4: เทรนด์ X ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเล่าข่าวให้ฟัง
2: เล่าแล้วนะนี่โตใจเย็นนะทุกคนนะ
4: เขาอ่านเทรนด์อยู่แล้วเนี่ยเล่าแล้วไง
2: ครับ
4: ใจร้อนจ
2: ัง
4: เลย
2: ใจร้อนอ่ะใจเย็นนะวันนี
3: ้ชาวทวีชาวทวี
4: เราในแฮชแท็กเราก็บอกแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟัง
2: เราเกินหัวไปก่อนนี่เราเล่าเต็มๆแล้ว
4: เออ
2: ครับใช้เวลาไปเกือบ20นาทีนะเล่าเลยนะนะ
3: ใช่นะค่ะ
2: ครับผมในคอมเมนต์ว่าไงบ้างอ่ะ
4: ไม่หรอกเลยแหละคนก็บอกว่าเนี่ยหลังจากนี้พอแบบพอมีแถลงการแบบนี
2: ้
4: ออกมาแถลงแบบนี้ออกมาเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะเหมือนแบบ
2: คนที่ทำตามกฎ
4: ความปลอดภัยเลยเนี้ยก็จะแบบจะไม่กล้าทำอะไรทีเนี้ยมันก็จะมีความแบบมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็จะลดระดับลงอะไรประมาณนี้แหละที่แบบหลายๆคนเขากังวล
2: ครับผม
4: แล้วก็รวมถึงแบบแฟนคลับที่มาตามกฎอ่ะตามหลักก็ต้องได้คือต้องได้สิทธิ์เต็มที่อ่ะเพราะเขาทำตามกฎถูกต้องอ่ะใครที่ทำกฎไม่ถูกต้องก็ต้องออกจากพื้นที่อ่ะถูกไหม
3: แต่เอาจริงนะเธอ
2: ว่า
3: ถ้าพูดถึงแฟนคลับนะแฟนคลับไทยอ่ะน่ารักมากนะ
4: ใช่ใช่จริงอันเนี้ยเท่าที่เห็นแบบแฟนคลับไทยน่ารักทุกคน
2: ค
4: ือรู้ว่าสเปซอ่ะอยู่ประมาณไหนให้อิสระกับศิลปินแล้วก็แบบเจอกันในงานแบบให้เกียรติอ่ะเอาง่ายๆให้เกียรติศิลปิน
3: ชาญไปงานหนึ่งมาคืออันเนี้ยเข้าใจทั้งสองฝ่าย
2: ค
3: ือตัวคุณลูกค้าเองอ่ะเขาก็อยากให้เป็นฟิลแบบลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาแดนซ์เป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยเพราะงานมันไม่ได้มีเวที
4: ม
3: ันจัดตรงบล็อกไอสยามสแควร
4: ์
3: เข้าใจไหมเขาก็อยากให้ฟิลแบบ เหมือนแฟลชม็อบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลแต่ฟิลแบบทุกคนมาปาร์ตี้กันมาเต้นๆมาอะไรอย่างงี้ด้วยกันกับศิลปินกับอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแฟนคลับเขาก็น่ารักให้แกมันมีทั้งแฟนคลับในงานแล้วแฟนคลับรอบนอกรั้วงานที่มาดูศิลปินสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะแล้วฉันประทับใจมากเลยคือแฟนคลับไม่ยอมยืนขึ้นเต้นฉันคิดเองว่าที่เขาไม่ยอมยืนขึ้นเต้นน่ะเพราะเขากลัวว่าเขาจะบังแฟนคลับข้างนอกเอ็นดูไหม
4: ใจเขาใจเรา
3: เอ็นดูไหมเธอ
4: เออน่ารักอย่างนี้น่ารัก
3: แล้วฉันน่ะพูด2รอบบอกว่ายืนขึ้นได้นะครับเขาแบบไม่เอาค่ะไม่ยืนแม้กระทั่งตอนถ่ายรูปอะที่อยากให้ยืนขึ้นมาเขาก็ยังจะไม่ยืนซึ่งเราอะมาคิดเราก็คิดแบบเฮ้ยเอ็นดูจังเลยอะทำไมน่ารักกันขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเธอใจเขาใจเราเธอก็ได้ไห
4: ม
3: ซึ่งมันเป็นความน่ารักมากของแฟนคลับคนไทยอะ
2: นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนะ
5: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้อมา
4: อะไร
3: ว่าไงอะ
5: พอข้างนอกกับข้างในรู้จักกันแล้วถ้าที่น้อยเขาจะส่งตัวแทนมาข้างในบางส่วนเขาอยู่ข้างนอกเก็บภาพเห็นไหมล่ะ
3: ก็คือ
5: เห็นไหมล่ะมันคือการวางแผนแล้วแบบการสามัคคีของแฟนคลับป่ะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพกันแบบส่งตัวแทนเข้ามาถ่ายภาพมุมใกล้อีกคนเก็บภาพมุมไกลอยู่ข้างนอกมันเป็นเธอมันสามัคคีแล้วมันน่ารักแกเข้าใจเข้าใหม่ป่ะในฐานะพิธีกรที่อยู่ตรงนั้นอะฉันรู้สึกแบบ
4: ประทับใจ
5: น่ารักจังเลยอะแฟนชาวไทยลูกแม
3: ่ครับผม
5: หุยคุณเบอร์รี่ดูด้วยอ่ะ
3: ว่า
4: ทำไม
5: เอามือป้องปากกันกลัวอ่านปากเหรอ
3: เปล่าไม่ใช่
5: เปล่านะ
3: หาว
4: หาวไง
3: เมื่อกี้หาวกัน
4: ง่วงนอนมากกว่านี้บอกหาวมากง่วงนอนเมื่อไรจะจบเลย
3: มันหาวทุกคนนะอย่าลุกเยอะจริงๆแล้ววันนี้เบอร์รี่นะ
4: สังเกตนะ
3: มาเรื่องราวด
4: ีๆของบ้างดีกว่า
5: เห็นไหมล่ะ
3: เอทิสมาม
5: ากันที่แฟนของฉันข่าวนี้ใครห้ามอ่านเลยนะเพราะถ้าเกิดอ่านฉันจะโกรธนะฉันต้องอ่านของฉันด้วยตัวเอง
4: แฟนออกไปเลย
5: นอกจากความสามารถบนเวทีและเสน่ห์ที่ตกแฟนๆได้ทั่วโลกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยน้องซานสมาชิกวงเอทิสยังได้รับคำชื่นชมในอีกมุมนึงจากการเป็นศิลปินที่มีหัวใจแห่งการให้เพราะอะไรรู้ปะเขามาจากจังหวัดขยองซังใต
4: ้
5: ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆก็
4: เ
5: ป็นจังหวัดเล็กๆของเกาหลีที่แบบว่ามันก็อาจจะไม่ได้พัฒนามากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะซานบริจาคเงิน5ล้านวอนให้กับโครงการ Hometown Love Donation Program ของเมืองนำแฮ
4: น
5: ่
4: าร
5: ัก นำแฮจังหวัดขยองซังใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาโดยเงินบริจาคดังกล่าวเนี่ยนำไปใช้พัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่มีการเปิดเผยว่าซานบริจาคเงินก้อนนี้ผ่านโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็ยังนำของขวัญตอบแทนที่รับจากโครงการมอบต่อให้กับผู้ได้โอกาสในพื้นที่แทนที่จะเก็บไว้เองด้วยเรื่องราวนี้เนี่ยก็รับคำชื่นชมจากแฟนคลับทั่วโลกพร้อมยกให้ซานเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่ได้มีเพียงภาพลักษณ์อันโดดเด่นนะแต่เป็นคนที่มีจิตใจงดงามและใส่ใจสังคมด้วยเห็นไหมล่ะพอโด่งดังปุ๊บก็ช่วยบ้านเกิดตัวเองด้วย
4: น่ารัก
3: ห้าล้านวอนใช่ไหมเมื่อกี
4: ้
5: ประมาณแสนกว่าบาท
3: แสนหนึ่งอะประมาณนั้นเนาะ
5: เธอแต่บริษัทตั้งหลายรอบแล้วว่า
4: ปีที่4แล้วแสดงว่าเขาจ
5: ะทำมาต่อเนื่อง
4: ปีประมาณนี
3: ้น่ารักน่ารัก
4: เธอมาเรื่องของลิซ่าบ้างไง
3: ว่าบ้างไง
4: แอลลาวเนี่ยบริษัทของลิซ่านะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดป๊อปอัพสโตร์ในกรุงเทพด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบแอลลาวแบรนด์แฟชั่นภายใต้การกับดูแลของลิซ่านะคะเดี๋ยวจะยกบรรยากาศของแอลลาวบีชคลับป๊อปอัพอินแบงคอกมาเปิดพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเดี๋ยวจะมีขึ้นพรุ่งนี้แล้ว28กรกฎาคมถึง2สิงหา Creative Space ชั้น3สยาม Discovery ไปดูกันได้ Pop Up Store ในครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์แบบ Beach Club ไงถ่ายทอดกลิ่นอายฤดูร้อนให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างโซนกิจกรรมเดี๋ยวที่เปิดโอกาสให้กับแฟนๆเนี่ยได้มาสัมผัสเสน่ห์ของแอลลาวแบบอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะไฮไลท์เนี่ยมันจะเป็นคอลเลกชันพิเศษได้รับแรงบันดาลใจเป็นไลฟ์สไตล์ในช่วงซัมเมอร
3: ์
4: ผ่านการถ่ายทอดสีสันแบบสีวินเทจดีไซน์ที่เน้นความสวยแต่ว่าใส่สบายใส่ง่ายเหมาะกับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันอ๋อนี่ไงเธอก็จะเป็นเสื้อยืด
3: เป็นซัมเมอร์หน่อยไหม
4: เออประมาณนี้นี่ไงมีฮูดดี้เสื้อยืดกางเกงชุดว่ายน้ำหมวกกระเป๋าของสะสมพิเศษอย่างสติ๊กเกอร์แอลลาวลิมิเต็ดเอดิชั่น
3: อ๋อ
4: เสื้อแบบเสื้อกัน UV อะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ครับที่สยามใช่ไหม
4: สยาม
3: ดิสคัฟเวอรี
4: ่เออเสื้อใส่ง่ายนะใส่ง่าย
3: พรุ่งนี้อะนะใช่ไหม
4: เสื้อยืดอ่ะสวย
3: เต็มตัวเลยนะสยามแตกแน่นอนนะพวกเนี้ย
5: อุ้ยตัวนี้สวยจัง
4: ใช่อันนี้มันเป็นเสื้อกัน UV มั้ยแบบเนี้ย
5: ไม่ชัวร์ไม่ชัวร
3: ์ทำไมคำถามเราถึงไปถามว่ามันกัน UV
4: มั้ยอ๋อมัน
5: เป็นคำถามเชิงลึกจังเลยอ่ะ
3: ลึกจังเลยอ่ะดีเจดาด้าทำไมถึงไปถามว่ามันกัน UV มั้ยอ่ะ
4: อยากรู้
3: อยากรู้เฉยๆ
4: แบบเออใส่คุมชุดว่ายน้ำเก
5: ๋ๆแต่ตัวนี้สวยสีฟ้านี้สวยมาก
4: เอออันนี้สวย
5: ฉันซื้อดีกว่า
4: เออเหมาะกับเธอนะ
5: ใช่สิ
4: เหมาะกับเธอเธอใส่เหมือนชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยแบบลิซ่าด้วยสิ
5: อยู่แล้ว
4: ไฮคัทนะไฮคัท
5: อยู่แล้วอยู่แล้ว
4: อ่ะรอเลยรอรอเลย
5: อยู่แล้วจ้ะ
3: นะฮะ
4: ฉันชอบอันเนี้ยสีดำอ่ะสีดำสวยเสื้อคลุมอ่ะ
5: ขายที่ไหนนะ
3: สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น3พรุ่งนี
5: ้เราจะไปซื้อเขาทันได้ยังไงอ่ะ
3: แล้วพรุ่งนี้วันหยุดด้วยอ่ะ
4: หมวกก็สวยนะเนี่ยหมวกก็สวย
5: มีออนไลน์มั
4: ้ยที่มัดผมมาสีฟ้าก็เลิศที่ใส่ในข้อมือลิซ่า
5: เนี่ยตัวแจ็คเก็ตสีฟ้าสวยมาก
3: มีออนไลน์ด้วยอ่ะพี่กอบมีไหม
5: See you soon in Thailand จ้ะ
3: ผมว่าน่าจะมีขายแต่หน้าร้านแหละป๊อปอัพสตอร์อย่างเดียวแหละ
5: นิ้งอุ้ยนี่ไงไวเบเกอร์นี่ไง
6: หมดแล้ว
5: ฮะ
4: หมดเหรอ
3: ในออนไลน์เขียนโซลเอาหมดแล้ว
4: เซลล์เอนเด็ด
3: อ๋อเหรออาจจะมีเปิดรอบ

0: มว่าพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้เดี๋ยวเผลอๆเริ่มมีต่อคิวแล้วป่ะตามปกติแล้วอะถ้าจะมีอะไรแบบเนี้ยคืนนี้ต้องมีเริ่มต่อคิวที่สยามแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: ถ้าเกิดไม่กันพี่ดาห่าวใช่ง่วงนอนมากตาปิดแล้วตาจะปิดแล้วอะ
2: ชอบมาก
0: ทำอะไรไม่ได้เลยนะเหมือนเป็นหลินเป็นหลินหุ้ยเลยนะทุกคนจับสังเกตตลอดเวลาเลยนะหาวเหวก็ไม่ได้เลยนะ
1: ง่วงนอนมากเลยอะเป็นอะไร
0: ใจเขาใจเราหน่อยคุณผู้ฟังวันนี
1: ้อ๋อฉันเพิ่งเริ่มกลับมาทำงานไง
0: ทำไมอะ
1: อาทิตย์ที่แล้วฉันลา
2: ใช่
0: เพิ่งปรับไทม์โซนการทำงานได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันจันทร์เป็นแบบนี้แหละ
1: ตื่นสายทุกทีตื่น
2: มากันที่ณเดชน์ยาย่าดีกว่าเธอ
0: ยังไงฮะ
2: เผยภาพชุดแรกจากทริปฮันนีมูนพายาย่าเช็คอินที่เอดินบระประเทศสกอตแลนด์
1: เธอณเดชน์หุ่นดีมาก
2: มาก
1: แบบอยากเป็นยาย่าเขา
2: ใจสุดๆแก
1: อยากเป็นยาย่า
2: สุดๆ
0: เออ
1: คือแบบอยากเป็นแบบวิญญาณเข้าสิงยาย่า
2: เข้าใจปะ
0: เห็นไหมล่ะเห็นที่ไปทะเลที่เขาถ่ายกันไหมล่ะเห็นไหมเห็นเซตนั้นไหม
2: โอ้ยสุดๆ
0: เห็นในนั้นไหม
1: ระหวานกันมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะ
2: ชุดใหม่แรกของทริปฮันนีมูนก็คือเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์นะครับทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาท่องเที่ยวแล้วก็ซึมซับเสน่ห์ของประวัติศาสตร์เมืองแล้วฉันเห็นณเดชอ่ะใส่ชุดสกอตแลนด์ด้วยนั่นคือเมื่อไหร่อ่ะ
1: นี่ไง
0: เป็นเหมือนชุดพื้นเมืองครับที่เป็นกระโปรงอย่างเงี้ยเหรอ
2: เออใส่กระโปรงสกอตแลนด์
0: อ
2: ่ะ
0: อันนี้คือทริปฮันนีมูนเนาะ
2: ใช่
1: เออไปสกอตแลนด์ก็ดีนะ
2: ถูกต้อง
1: นะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคู่นี้เหมาะสมจริงเน
2: า
1: ะ
2: เหมาะสมมาก
1: เหมาะสมมากเธอดูดิ
0: เนี่ยเนี่ยเซตเนี้ยเซตทะเลเนี่ย
1: อยากเป็นยาย่าบอกเลย
0: แต่หุ่นณเดชน์นี่คือไม่ไหวจริงนะแบบโหฟิตมากอะ
1: ฉันน่ะเอารูปนี้บอกว่าเจสันฟิตหุ่นแบบนี้ได้ไหม
2: เจสันว่าไง
1: ให้อะไรล่ะ
0: แล้วเห็นหนังล่าสุดณเดชน์ใน Netflix ยัง
1: ไม่แล้วเจสันย้อนฉันบอกว่าแล้วอยู่ทำหุ่นแบบนี้ได้ไหม
2: จบ
0: เออเอาจริงๆถ้าเป็นเจสันผมก็จะบอกว่างั้นขอดาด้าเธอเป็นแบบยาย่าให้ฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะเป็นแบบณเดชน์ให้เธอแล้วก
2: ัน ใช่นะคะ
0: แลกกันแลกกัน
2: อ่ะก็ติดตามได้นะครับบรรยากาศการฮันนีมูนนะครับของทั้งสองคนได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของทั้งคู่เลยจ้าน
0: ะฮะ
2: อุ๊ย
0: อุ๊ยอัปเดตด้วยนะมาๆ
1: เร
0: ื่อง
1: นี้จะขอเล่าละกัน
0: เล่าหน่อย
2: ได้สิ
1: เรื่องนี้จะขอเล่านะเพราะว่าเพื่อนสนิทฉันคุณหนองเขมรัตน์นะ
2: ว้ายใครอ่ะเขาเป็นใคร
1: เขาบอกว่าพิธีกรชื่อดังนะคะเขาก็มีการแบบว่าโพสต์ภาพกับแฟนหนุ่มของเขาย ังบอกว่าฉลองครบรอบ20ป
2: ี
1: ไปเลือกกระถางต้นไม้กัน
2: 20ปีแล้วว่า
1: แต่เธอเล่าสิเธอไปที่ไหนกันมา
2: จะไปคาเฟ่เปิดใหม่มาแถวปรีดีพนมยง
1: ค์อ้าวหรอใกล้ๆนะ
2: เออแถวปรีดีพนมยง
1: ค์มันเป็นร้านต้นไม้หรอหรือว่าไง
2: มันเป็นร้านแบบเก๋ๆมีแบบปั้นหม้อมีแบบว่าซาวโดอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วทำปั้นหม้อไหม
2: ฉันก็เลยไปปั้นหม้อทำเป็นภาพยนตร์เรื่องปั้นหม้อล่อผัวแกเขาแต่ยังเออนั่นแหละ
1: ชื่อภาษาอังกฤษอะไรโกสเรื่องโกส
2: เรื่องโกส
1: ก
2: ็ตอนกลางวันก็ไปคาเฟ่ใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนก็ไปกินแบบว่าอาหารญี่ปุ่นกัน
1: โอ้ยครบรอบ20ปีแล้ว
2: แต่ความเก๋อะมันคือว่าฉันน่ะก็คือต้องอวดหน่อยไงเพราะว่าคบกันมา20ปีแล้วไง
1: ใช่20ปีนานนะมึง
2: ครึ่งชีวิต
1: แ
0: กพี่ดาผมมาคุยกับพี่กวงตั้งแต่ต้นชั่วโมงบอกว่าคบกันมาพี่อ๋องเขาบอกพี่เต้ตอนผม9ขวบอ่ะปีนี้ผม29อ่ะ
2: ใช่
0: ผม9ขวบผมป.4 อ่ะพี่อ๋องพี่เต้คบกันแล้ว
2: แกก็เบิ้ลมันห่างกับฉันรอบนึง
1: ใช
2: ่ เบิ้ลเกิดปีเบิ้ลกับฉันเกิดปีเดียวกันคือปีชวด แต่คนละรอบ
1: 12
0: 20
1: เบิ้ลกับฉันคือ15 15 14
0: 12
1: 14ปี
0: ผมกับ39อ่ะ
1: เออ
2: 15ปี
1: 15ปี15ปีตายแล้ว
0: นี่ก็เป็นคุณอาอ๋องกับอาด้าสำหรับผมได้เลย
2: ได้เลย
1: เป็นคุณอาเบิ้ลคุณอาของเบิ้ลได้เลยอ่ะเป็นน้องแม
0: ่20ปีไหนเคล็ดลับความคู่ครองที่มันยาวนานขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรไหม
1: สมัยก่อนเขาก็บูกันนะ
2: บู
0: อะไร
2: มันมีแกมันมีหลายช่วงมาก
0: ช่วงขิงก็ราขาก็แรงก็จะมี
2: ช่วง5ปีแรกอ่ะก็คือบูสุด
1: ๆ
2: บูสุดด้วยความแบบอาความแรดของฉันด้วย
1: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
2: เข้าใจความหมายไหม
1: ใช่
2: มันเป็นช่วงอายุจริงๆนะแกช่วงแบบช่วงแบบ
1: วัยคือขนอง
2: วัยคือขนองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนอกจงนอกใจอะไรเงี้ยก็แบบมันก็มีเกิดขึ้นบ้างนี่เข้าใจไหมก็บูกันอยู่ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึ

0: เออ
1: แต่พอแบบพอเนี่ยมาปีแบบ5ปีหลังเนี่ย
0: ไม่ไป10
1: ปีหลังเนี่ย10ปีหลังเนี่ยนิ่งๆแบบ
0: 10ปีหลังเนี่ยก็เริ่มแบบ
2: ดีขึ้นอารมณ
0: ์แรงมากเลยอ่ะเบอร์ลี่บอกคบกันตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเลยอ่ะ
2: โอ้ย
1: แรงมาก
2: เบอร์ลี
1: ่แก20ปีคือนานมาก
2: 20ปีนานมาก
0: นานมากถ้าเกิดมีลูกตั้งแต่คบกันน่ะลูกก็คือแบบ
2: จบปีสองแล้ว
1: เออ20ปีคือนานมาก
0: ตั้งแต่ฉันรับปริญญาตรีอ่ะแก
2: ครับ
1: เ
2: ออนานอ่ะคนหลายคนส่งเข้ามาที่ไม่พอใจที่ผมเทียบอายุนะฮะ
0: ใช่ไม่ชอบเลย
2: พอพูดตัวเลขมาหลายคนบอกว่าไม่พอใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อนะจ๊ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกลิกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดนทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goody broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: ต้องเปิดไมค์ช้าๆเลยนะวันนี้นะโอเค
8: นะค่ะ
7: คร
8: ับ
7: ผม
8: ใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับความรักของดีเจอ๋องด้วยนะคะ
7: เหมือนนี่เลยหนูรัดอ่ะขอบคุณที่มาร่วมงานศพของ
8: แม่นะคะขอบคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามานะคะ
7: ครับ
9: ไก่เธอแชร์ประสบการณ์เธอกี่ปีแล้วเธอ
7: 3ปีครับ
9: เอา3ปีเองเหรอ
7: เองแล้วใกล้ๆกันนะของผมวันที่23นะ
9: ของ
7: มันมันเท่าไหร่27
8: 26
7: 26ใกล้ๆกัน
9: แต่ของฉันมันจะง่ายไง
7: ทำไมอ่ะ
9: ของฉันแบบวันเกิดฉัน11ธันวาครบรอบแต่งงานฉัน12ธันวา
7: ก็คือในเดือนธันวามันก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ไปเลย
9: ก็ฉลองวันเดียวไปเลยจบๆอะไรประมาณนี
7: ้
9: เ
7: ออนะฮะนี่มั้ยมีเรามีรูปอันนี้มั้ยตลกดีอ
9: ่
7: ะ
9: อันไหน
7: ไอ้ที่เป็นผีไปหาหมออ่ะ
9: ไหน
7: ตลกมากเลยอ่ะคือโรงพยาบาล
8: ไม่ประเด็นคืออย่างนี
9: ้ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
8: มันมีงานของโรงเรียนหนึ่ง
7: กุดชุมวิทยาคมนี
8: ่
7: ที่ยโสธรนี่กุดชุมวิทยาคม
8: เออเป็นนิทรรศการผีกา
7: อื
9: ม
8: เป็นงานโรงเรียนน่ะ
9: ผีกาเรียน
8: วันภาษาไทยแล้วน้องคนนี้ก็ทำเรื่องผีก
9: า
8: ก็เลยแต่งชุดดำต
9: ั
8: วทาตัวดำเล่นเป็นผีกะ
9: แล้วพอดีป่วย
8: ปรากฏทุ่มสุดตัวแสดงเสร็จปวดท้องกู้ภัยก็เลยเข้ามาปฐมพยาบาลปรากฏพอกู้ภัยมาปุ๊บก็ตกใจเพราะว่าน างเป็นผีกะ
9: ฉันไม่ได้อ่านข่าวแต่ฉันได้เห็นภาพแบบคร่าวๆอะไร
8: เขาแต่ย่างเป็นผีกะทาตัวดำขึ้นไปบนรถกู้ภัยกู้ภัยก็ช็อกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี
9: ้ผีหาม
8: ฉันช่วยใครอยู่เงี้ยกู้ภัยก็งงไงเธอเข้าใจป้า
7: แล้วมันไม่ได้จบที่กู้ภัยเพราะว่าต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยความหลอนมันต่อเนื่องก็คือพอน้องอ่ะตรวจเสร็จรับยาเสร็จใช่ไหมน้องก็จะกลับบ้านใช่ไหมแล้วด้วยความที่มันมีไฟสลัวๆคนที่นั่งอยู่อ
9: ่
7: ะก็เห็นน้องอ่ะเดินถือถุงยาเดินผ่านเพื่อจะออกจากโรงพยาบาลอ่ะเนาะคนที่มารับบริการรับการรักษาก็ตกใจว่าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่เห็นกันเป็นเห็นกันจัดๆแบบนี้เลยเหรอผีเนี่ยนะฮะน้องก็เดินออกไปจากโรงพยาบาล
8: คือเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
7: เ
8: ออ
7: แล้วคือมีหมอคนนึงเนี่ยรอตรวจอยู่เขาหันไปเจอน้องเขาตกใจและน้องเนี่ยยิ้มให้ด้วยน้องยิ้มแบบให้ด้วยเหมือนจะทักทายนะฮะซึ่งก็
9: เธอตาแสดงว่าใส่คอนแทคเลนส
8: ์ใส่คอนแทคเลนส
9: ์ก็คือถอดไม่ทันนะป่วยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อน
7: ไปโรงพยาบาลนะครับผมเออแล้วจังหวะดีพอดีนะไปป่วยวันที่แต่งตัวด้วยนะ
8: โทร
7: ครับ
8: พี่แก๊กอ่ะ
7: ใคร
8: ด
7: ู
8: เออสล็อตแมชชีน
9: อ
8: ่ะพี่แก๊กออกมาอันนี้เนี่ยส่งกำลังใจให้กับพี่แก๊กด้วยนะครับได้เข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ด้วยตัวเองแล้วล่ะส่งหัวใจไปนะครับพี่แก๊กแถลงการบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยตัวเองอ่ะ เป็นซึมเศร้าแล้วก็พยายามรักษามาอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาการมันคือรุนแรงมากๆเลยตอนนี้ก็เลยขอเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ไปเยียวยารักษาตัวให้หายดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมคาดหวังว่าจะกลับมาทำทุกอย่างที่ผมรักได้ในเร็ววันนี้นะอะไรแบบนี้นะครับล่าสุดสล็อตแมชชีนก็ออกแถลงการนะครับสมาชิกทั้ง3คนและทีมงานระบุว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจของแก๊กเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้แล้วก็ชวนแฟนๆเนี่ยร่วมส่งกำลังใจให้พี่แก๊กในโชว์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักรักษาตัวนะครับตารางการแสดงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าทำการแสดงตามกำหนดนะก็จะมีศิลปินรับเชิญผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นแสดงร่วมกับวงเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ทุกงานเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับนะครับก
9: ็คือให้กำลังใจ
8: ให้กำลังใจมากๆเลยพี่แก๊กอันเนี้ยเข้าใจ 100% เลยนะก็อยากจะให้แบบหายดีอะไรอย่างเงี้ย
9: เพราะยิ่งแบบถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคซึมเศร้าต้องมาเอนเตอร์เทนม
7: ัน
8: ไม่ไหว
9: ใช่ไหมมันจะแบบ
8: พอลำพังตัวเองก็ยังจะไม่ไหวเลยเธอ
9: ก็ต้องฝืนตัวเองมากๆ อะไรประมาณเนี้ย
7: ส่งกำลังใจให้นะ
9: ค่ะ
8: หมดเวลายัง
7: หมดเวลาแล้วครับ
9: หมดแล้ว
7: เหลือนิดหน่อย
8: ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะ
7: หายใจนานมาก
9: เป็นการ
7: ทิ้งช่วงหายใจที่แบบลุ้นตามมากเลยว่าเหมือนมันต้องเก็บลมใช่ไหมอันนี้คือ
8: เธอลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะหน่อย
7: รู้สึกเหมือนกันไหม
9: ยาวใช่ไหมยาว
8: ค่อนข้างยาว
9: ไม่เมื่อกี้เราเฮ้ยเงียบอ่ะ
7: รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม
8: เฮ้ย
7: ว่าม
8: ีเวลาป่ะ
7: หนึ่งนาทีให้อยู่
8: เปิดให้กูดี้อยู่นี
7: ่ให้กูดี้
9: เฮ้ยกลับมาแล้ว
8: กลับมาแล้วไปหนึ่ง

0: ฮะเฮกูดี้กลับมาแล้วนะ
1: สบายใจลาได้เปิดเพลงเต้นเฮกูดี
2: ้กลับมาแล้วแบบให้อยู่นานๆนะคะ
1: ใช่นะครับขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทางประกันรถประกันเดินทาง
0: ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเผื่อเป็นวันจันทร์ที่ดีของทุกคนนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวA-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
6: EFM Fandom Live
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
8: ครับผม
9: น่ารักจังครับ
10: น่ารักจังครับ
8: ถูกต้องได้ฮะ
9: ฝันดีนะคะ
10: ฝันดีนะคะ
8: โอเคถูกต้องครับ
9: เรียกที่รักได้ไหมคะ
10: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
8: เฮ้ยถูกต้องครับ
10: ได้ค่ะ
8: ถูกต้องครับ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะประธานที่ปรึกษานายกระบุใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติแนะรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนทำให้พื้นที่เกิดความไม่สงบสักครู่มาติดตามค่ะ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: ว้ฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
10: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารพรานที่เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจึงขอให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ส่วนเรื่องของการยกระดับประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าความจริงกฎอัยการศึกและกฎหมายภาวะฉุกเฉินนั้นมีอยู่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนการปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์พร้อมย้ำว่าการเจรจาถือเป็นนโยบายหนึ่งอยู่แล้วที่เป็นวิถีทางที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้แต่ส่วนมาตรการปราบปรามต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปสำหรับที่ขณะนี้รัฐบาลถูกโจมตีว่าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่ควรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทุกฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่แต่ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยและรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เพิ่งจะเข้ามารับงานได้ประมาณ 5-6 เดือนแต่ยังยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยมีการมอบภารกิจให้ตนช่วยดูแลด้านนี้ด้วยจึงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดหากทุกฝ่ายร่วมมือกันและประสานงานทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคมนี้บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาและคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะเลือดกำเดาไหลเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: เลือดกำเดาไหลคือภาวะเลือดออกทางจมูกแบ่งได้เป็น2ส่วนคือภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้าและภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหลังโพรงจมูกซึ่งส่วนใหญ่มักมีสาเหตุที่เป็นอันตรายมากกว่าภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้าดังนั้นเมื่อเลือดกำเดาไหลอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโรคเช่นเนื้องอกสาเหตุเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเส้นเลือดออกมาเลี้ยงเกิดขึ้นในโพรงจมูกไซนัสหรือหลังโพรงจมูกอาการเลือดออกเป็นบางครั้งหรือเลือดออกจมูกปริมาณมากควรส่องกล้องโพรงจมูกหรือเอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัย2การระคายเคืองหรือการบาดเจ็บในจมูกสาเหตุจากการแคะจมูกบ่อยได้รับการกระแทกที่รุนแรงที่จมูกสั่งน้ำมูกแรงๆอากาศแห้งความกดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นขึ้นเครื่องบินอาการมักเลือดออกไม่มากและเป็นระยะสั้นๆอาจมีเลือดออกซ้ำในช่วงที่ใกล้หายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Carbon ครับ
5: 10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ DJ Cable ครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะฮะต่อเนื่องมาจากแชร์ข่าวเช้าเมื่อกี้เลยอัปเดตข่าวเรียบร้อยแน่นอนครับอัปเดตเรื่องของเพลงกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้นี้ครับเปิด1เพลงจากเติ้ลแล้วก็ First One นะครับกลิ่นฝนได้เป็นแชมป์ of the week 2สัปดาห์ติดแล้วยินดีด้วยนะแล้วก็แน่นอนครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะครับจันทร์ที่27กรกฎาคมไหนมีใครหยุดมีใครไม่หยุดหรือว่าใครทำงานไหมอัปเดตข้อความมาหน่อยนะ

ท่าที่อ่านในข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับวันนี้บอกว่าทำงานเป็นเพื่อนกันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอัปเดตว่าในออฟฟิศเนี่ยคนน้อยมากเลยไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราพาติดปีกนะครับใครอยากจะทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินห้ามพลาดคืนนี้เลยนะครับเพราะเราจะได้แอร์ตัวจริงนะครับมานั่งพูดคุยกันถึงอาชีพนี้รวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนจะสมัครงานเนี่ยแน่นอนว่าการสมัครแอร์หรือว่าสจ๊วตเองก็ดีนะคุณผู้ฟังมันต้องมีการเตรียมตัวเยอะมากๆนะครับนอกจากภาษาบุคลิกภาพแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นคืนนี้คุณต้องติดตามให้ได้เลยนะครับกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์ชวนเพื่อนหรือคนรักออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เราเก่งขึ้นแน่นอน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
10: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
9: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
10: น่าสนใจมากเลยครับ
9: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2 ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน .22 ปน ฝ.ดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15 มกราคม 2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน1 2 3 go
13: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: านเนี่ยนอกใจแอบไปคบชู้ในที่ทำงานนะครับตอนนี้เนี่ยคุณเหนือรู้สึกว่าอยากจะได้กำลังใจแล้วก็วิธีปรับเปลี่ยน mindset ว่าการที่เจอเรื่องหนักแบบนี้เนี่ยเราควรจะปรับ mindset ตัวเองยังไงให้สามารถก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ใครที่กำลังเจอกับจังหวะชีวิตแย่ๆนะครับแนะนำให้ลองไปย้อนฟังเลยเพราะว่าวันพุธที่ผ่านมาเราได้คุณหมอท็อปนะครับเป็นจิตแพทย์มานั่งอยู่ตรงนี้ให้คำแนะนำคุณเหนือด้วยเผื่อบางทีเนี่ยฟังคุณเหนือแล้วอาจจะไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้นะครับติดตามได้ใน YouTube Airtime ของเราครับพุทท็อกพุทโทนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้นะครับนี่คือสัปดาห์ใหม่แล้วเนาะเคเบิลใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เจอกับพี่เติ้ลพี่ต้นหอมออกขอไปครับพี่เติ้ลพี่อ้อมแล้วก็พี่เสนาหอยนะครับวันพุธ 3:00 ถึง 5:00 พุทท็อกพุทโทกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: พุทท็อกพุทโทอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: ละมือ
1: เอียแฟมรีลิสขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ายกพื้นที่นิวรีลิสให้กับวงมีนเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งประกาศโปรเจกต์ใหม่ออกมานะครับ4เพลง4ศิลปินนะครับชวน4ศิลปินมาฟีเจอริ่งด้วยมีใครกันบ้างมีน้องไทยวงบัสนะครับมีพี่1 ETC มีจัสมินจากจัสมินิก้านะครับแล้วก็พี่การเดอะพาร์กินสันนอกจากจะปล่อยโปรเจกต์ใหม่ออกมาแล้วนะครับยังประกาศนะครับผมทัวร์ Mean to You Tour 2026นะครับเป็นโปรเจกต์ที่จะทัวร์คอนเสิร์ตใน4เมืองใหญ่ของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครหาดใหญ่อุดรธานีแล้วก็เชียงใหม่คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับวงมีนนะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดในช่องทางโซเชียลหลักของวงมีนได้เลยนะครับแต่ว่า1เพลงที่จะแนะนำวันนี้ขอเริ่มต้นที่ฟีเจอริ่งกับพี่การเดอะพาร์กินสันก่อนละกันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันทำอะไรได้จากมีนฟีเจอริ่งการเดอะพาร์กินสันครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: นอกจากข้อความที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้หยุดทำงานเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับก็ยังมีข้อความที่ได้หยุดมาส่งเหมือนกันนะคุณเพชรเนี่ยบอกว่าวันนี้อยู่ที่นครนายกกำลังจะไปขับ ATV ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งเมนูเที่ยงให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแน่นอนครับใครที่ไม่ได้หยุดวันนี้นะครับยังทำงานอยู่ด้วยกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะตรวจการบ้านนะขอคนละหนึ่งเมนูแล้วกันเที่ยงนี้ทานอะไรดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: EFM Playlist of the WeekChant of the week.
5: Number one.
6: Clean Fon Tan first one.
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
8: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทมลรัฐขันธวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขแจงแอปหมอพร้อมทำงานปกติเร่งตรวจสอบสาเหตุกรณีข้อมูลไม่ตรงกับการรับบริการสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
16: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากมาค่ะต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกเธ
2: อรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงเผยผลตรวจสอบระบบทำงานปกติเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิด2ช่องทางหลักรับแจ้งปัญหาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยรับบริการจริงและกังวลที่มีการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลว่าเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนผ่านระบบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกและแสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือนำเข้าจากหน่วยงานใดผู้บันทึกข้อมูลเป็นใครประชาชนสามารถเปิดดูประวัติการรักษาได้เพื่อใช้ในการติดตามดูแลสุขภาพตนเองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับบริการทั้งนี้หลังรับเรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดพบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในระบบหมอพร้อมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะผู้นำชุมชนและภาคเอกชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ทาสีบ้านให้กับนายประยูรแรกขึ้นที่บ้านหนองไฮตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้74หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา74พรรษาควบคู่กับโครงการต่อบ้านเติมสุขของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารและธนันเรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะน้ำมนต์รัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ฉลามชอบงับคุณจากบอนดอนนะครับแล้วก็1เพลงเปิดต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามายาแก้แพ้จากณนนท์นะครับตอนนี้ 11:15 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable ครับชอบข้อความนี้มากเลยเขาบอกว่านอกจากถนนโล่งแล้วในออฟฟิศโล่งมากค่ะ DJ Cable ช่วยเปิดเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้หน่อยเดี๋ยวถ้า DJ Cable เปิดเพลงให้จะส่งเมนูอาหารกลับมาได้เลยครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เปิดเพลงคุณทำหน้าที่ส่งเมนูเข้ามานะ

ามคุณผู้ฟังแบบนี้บ้างว่าเคยมีสถานการณ์ไหนที่มันควบคุมเสียงในหัวของตัวเองไม่ได้บ้างเนี่ยโดยเฉพาะชาวออฟฟิศแบบพวกเราคุณผู้ฟังบางทีหัวหน้างานสั่งงานหรือบางทีเนี่ยเจอกับลูกค้าเกือบจะแพ้เสียงในหัวเหมือนกันนะครับพูดถึงเสียงในหัวอยากให้ทุกคนติดตามซิทคอมใต้โต๊ะทำงานของเรา EP 7นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวออนแอร์วันพรุ่งนี้นะครับพาทุกคนไปเจอกับสถานการณ์สุดคุ้นเคยของแก๊งใต้โต๊ะนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับลูกค้าที่บรีฟงานเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจสักทีจะเอาก็ไม่เอาอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจนทุกคำมันต้องเก็บเสียงในหัวเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บไม่อยู่เนี่ยแย่แน่ๆเลยนะครับติดตามความสนุกของซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP 7ได้นะครับคืนพรุ่งนี้เวลา3 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังแบบเต็มตอนได้นะครับตั้งแต่เวลา4 ทุ่มเป็นต้นไปทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: เราได้คิวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอินองศาคุณผู้ฟังต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิวแน่นมากๆนะครับเพราะว่าซีรีส์อรุณรุ่งนี่กำลังเป็นกระแสเลยนะครับเดี๋ยววันพฤหัสนี้เราอยู่กับอินและก็องศานะครับใครอยากจะเขียนแฟนฟิกชันส่งให้อินกับองศานะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยนะแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มมา enjoy โมเมนต์ความฟินไปด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
6: ข้านิ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ที่ไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
5: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
7: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: 11:38 นาทีอัปเดตเมนูคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับมีขนมจีนน้ำยาใต้ส่งเข้ามามีข้าวผัดแหนมนะฮะรวมไปถึงพะแนงหมูไข่เจียวแล้วก็คุณเพชรที่ไปเที่ยวนครนายกอยู่ตอนนี้บอกว่ากำลังแวะทานข้าวค่ะสั่งออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วมีปลากระพงขอไปครับปลากระพงทอดน้ำปลาต้มยำทะเลน้ำข้นแล้วก็หมึกกระเฉดกุ้งแล้วก็หล่นปูน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับผมใครที่ยังมีเมนูที่ยังไม่ได้ส่งมานะครับส่งข้อความแล้วก็ส่งเพลงรวมไปถึงส่งเมนูเข้ามาได้นะครับส่วนพี่เซเลบบาร์ดนี่เขาบอกว่าขอเพลงคึกๆหน่อยให้กำลังใจคนทำงานวันนี้ออฟฟิศเหงามาก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อกี้เปิดเพลงเช้าไม่กลัวของพี่ลีโอพูดไปนะครับข้อความบอกว่าบางทีเช้าไม่เคยกลัวเลยค่ะแต่บางทีมันไม่ไหวนะเข้าใจได้นะฮะเช้าๆบางทีไม่ไหวคุณฟังพูดถึงอังคารคุณโปง X ของเรากันหน่อยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ต้อนรับคุณตุ๊กติ๊กคืนลอยอังคารนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็แน่นอนใครที่มีเรื่องหลอนๆอยากจะโทรเข้ามาเล่าครับ02-65-8373เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
4: มีเพิ่มเติมเมนูเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้ทานไก่ทอดกล่องดำ

แดงคืออะไรอะไก่ทอดกล่องดำแดงส่งเข้ามาอธิบายให้ด้วยนะครับส่วนของผมเนี่ยฮะผมเลือกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งเรียบร้อยนะครับมักกะโรนีผัดไข่หมูสับนะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูวันนี้ขอเบิ้ลสักหน่อยละกันเพราะว่าตื่นเช้ามาทำงานค่อนข้างหิวนะครับอีกหนึ่งเมนูคือหมูกระเทียมราดข้าวไข่ดาว2ฟองน่าจะเป็นเมนูเบสิกที่หลายคนทานตามได้นะครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับใครที่ไปเที่ยวพักผ่อนวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้เนาะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่จะกลับมาเจอกันอีกทีวันพฤหัสก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: นนั้นแหละ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: One, two, three, go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
8: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
9: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
11: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
12: EFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพปมพาดพิงคดีหัวสวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำขอตรวจสอบก่อนปมย้ายผู้ป่วยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวหลัง72ชั่วโมงตามสิทธิ์แล้วเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
16: เร่งรีบตองนี
17: ้เกสรบัวหลวง
16: ดอกสารพี
17: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิ
17: และอื่นๆ
16: รวมกันเป็น
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจ
17: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
16: อมแล้วชื่นใจ
18: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
19: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
20: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะประชุมขออภัยค่ะนำประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยได้เลื่อนมาประชุมในวันจันทร์นี้ เนื่องจากวันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอหลังออกมาพาดพิงปงหัวสว.ว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงตอบกลับมาว่าเรื่องการฟ้องร้องสิทธิ์เป็นของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพเดินหน้าจะเปิดหลักฐานต่อนั้นนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าเอาเลยจากนั้นได้เดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนายพิพัฒน์ขออภัยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของซาวเอนจิเนียร์จากเคสไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ภรรยาของคู่ได้รับบาดเจ็บคัดค้านการย้ายโรงพยาบาลหลังครบ72ชั่วโมงตาม10ยูเซปที่คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รักษาโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากอาการยังวิกฤตแต่เมื่อย้ายโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในภายหลังว่าช่วง 7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการไหม้อยู่ในวงกว้างมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากส่วนในรายละเอียดขอตรวจสอบกับแพทย์เจ้าของไข้ก่อนเนื่องจากช่วงแรกมีการตกลงกันว่าหากมีการย้ายโรงพยาบาลปลายทางต้องมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยและระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนายแพทย์ต้นทางและปลายทางก็ต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายต้องไม่ส่งผลอันมีนัยยะต่อผู้ป่วยด้วยปปส.เตือนภัยสายหิ้วอย่ารับฝากของข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดหลังล่าสุดชาวไทยถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่นพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้รับหิ้วสินค้าลูกเรือสายการบินไกด์นำเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนพัสดุข้ามประเทศโดยไม่ตรวจสอบเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังล่าสุดเกิดกรณีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในพัสดุที่รับหิ้วไปส่งโดยนางสาวอาริพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานปปส.ระบุว่ากระบวนการค้ายาเสพติดมักเลือกเป้าหมายที่เดินทางต่างประเทศบ่อยหรือเปิดรับหิ้วสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยช่วงแรกอ่านส่งพัสดุทั่วไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนลักลอบซุกยาเสพติดในครั้งต่อมาหากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศตรวจพบผู้ถือครองพัสดุจะต้องรับผิดตามกฎหมายแม้อ้างว่าไม่ทราบว่าภายในเป็นของผิดกฎหมายก็ตามสำหรับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.บางบัวทองตามที่ครอบครัวได้ไปร้องทุกข์ไว้นั้นสำนักงานปปส.ได้บูรณาการด้านข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
21: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
14: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ช็อก14ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
5: เยอะมากเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
4: ใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
6: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณธีรเทพพงษ์เงินคุณสมโพชมาศวิจิตรพร้อมด้วยคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับ
1: ค่ะ
2: มีหลากหลายเรื่องราวนะฮะพูดคุยกัน
1: ค่ะเริ่มจากสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้ที่สถานีวิทยุของเราอากาศเป็นปกติอยู่
2: ใช่ครับ
1: ยังไม่มีฝนฟ้าตกนะคะแดดแรงคิดว่าน่าจะรวมไปถึงพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครวันนี้ก็อย่างณช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกหนักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดทางเพจ Army Radio จะแจ้งข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศก็แจ้งมาได้เลยนะคะแต่ในส่วนของภาคเหนือค่ะคุณณัฐา
2: ครับ
1: ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้คิดว่าน่าจะฝนตกหนักอยู่นะช่วงนี
2: ้ก็น่าจะเจอกับฝนอยู่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของโนอึนด้วยแล้วก็ในส่วนของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ขนาดนี้นะครับก็ส่งผลทำให้เกิดฝนตกขึ้นได้คราวนี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนก็คือเรื่องของการขับรถยานพาหนะต่างๆนะครับการเดินทางอยากจะให้เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาททุกครั้งนะครับ
1: ฝนบางที่ถ้ามันมีพายุด้วยเนี่ยนะคะก็สังเกตอาคารบ้านเรือนหรือว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยวันนี้รายการของเราก็มีข่าวสารหลากหลายนะคะมีเรื่องของข่าวดีๆด้วยโดยเฉพาะเป็นข่าวดีของพี่น้องภาคใต้โฟกัสลงไปอีกก็คือที่นครศรีธรรมราชต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะก
2: ็
1: ตอนนี้คงจะภาคภูมิใจกันแล้วล่ะว่ามีข่าวเนี่ยนะคะยูเนสโกนะคะได้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดต่างๆมาให้ติดตามรับฟังกันตลอดทั้งรายการนะครับอย่างที่เราทราบกันคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เราทำงานกันเนี่ยคุณมาณัฐมนต
1: ์
2: วันนี
1: ้นะครับ
2: หัวกระท้ายนะแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับหลายคนก็เตรียมวางแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็บางคนก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะนะคุณผู้ฟังนะครับก็ตรงนี้อยากจะฝากไว้เรื่องของการเมาแล้วขับต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วย
1: ช่วงเทศกาลนี้มีการรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษางดดื่มเหล้าใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แอลกอฮอล์
2: ก็ต้องระมัดระวังกันเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยเราเห็นการจัดกิจกรรมในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานของภาคเอกชนต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโฟกัสเข้ามาที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งกิจกรรมภายในพิธีต่างๆวันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายเป็นพระราชกุศลมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสรุดีและถวายพระพรชัยมงคลนะครับรวมถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแล้วก็นอกจากนี้เรามีการจัดพิธีสงฆ์ด้วยนะครับเป็นพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถ่ายชีวิตกระบือนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ในช่วงสายๆนะครับจนถึงเวลาเที่ยงตรงเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งก็เป็นในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้ว กำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกรวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นนะครับสำหรับนิทานขออภัยนะครับสำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชเกียรติคุณของพระองค์ท่านซึ่งก็ตั้งจัดมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะ กองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะคะต้องบอกว่าส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงทั่วประเทศเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลและก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในภาพรวมเนี่ยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณสมโภชขึ้นภาพมาแล้ว
1: ขึ้นภาพรอแล้วนะคะ
2: เนี่ยนะฮะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จริงๆงานเขาก็จัดขึ้นมาตั้งแต่24นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมากมายนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่เมื่อวานนี้ซึ่งมีการตักบาตรทางเรือเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมในพิธีนี้แหละนะครับในการทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณณัฐาบอกนะคะก็ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ก็โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมนะคะก็มีขึ้นตั้งแต่24ถึง31กรกฎาคมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปนะคะยังมีเวลาอีกนะคะถึง31กรกฎาคมเลือกเอาวันไหนก็ได้จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็พื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เลยในรอบกว่า240ปีที่มีการรวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำกับพระภิกษุสงฆ์นะคะรวม225รูปค่ะ
2: โอ้ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของวิถีแห่งสายน้ำวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะครับก็กลมเกลียวไปวิถีชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดเนี่ยนะครับมีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์สุธีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่มีการจัดรายการด้วยกันอาจารย์สุธีเนี่ยท่านไปร่วมงานด้วยนะครับท่านก็เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าโอ้โหประชาชนนะครับ
1: มากมายเลยใช่ไหมคะ
2: จากทุกสารทิศคุณมาตรฐานนะครับไม่รู้มาจากไหนเนี่ยตามภาพที่ปรากฏนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งภายในงานมีการจัดเผยแพร่นิทรรศการพระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยในทุกมิตินะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการแจกจ่ายน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและพระเถราจารย์จากวัดริมคลองกว่า40วัดด้วยกันนะฮะตลอดสายน้ำก็มีประชาชนที่มาร่วม งานแล้วก็รับแจกน้ำพระพุทธมนต์เมื่อวานเนี่ยเขาเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย 10,000 ขวดด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: จากภาพที่ปรากฏในเพจ Army Radio นะคะจะเห็นว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มาแล้วนะคะนำโดยท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็มาด้วยผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีหลายส่วนเลยนะคะก็มีทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานราชการซึ่งในส่วนของกองทัพเนี่ยก็มีผู้แทนจาก4เหล่าทัพมาร่วมอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะ
2: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ที่ออกรับบาตรเนี่ยก็ทราบมาว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะนะครับแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์ที่มาจากวัดในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่ง งสำหรับการทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นในห้วงนี้แหละครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งนอกเหนือจากจุดนี้แล้วเขามีการจัดหลายจุดน
1: ะ
2: ก็จะมีที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างนะครับแล้วก็มีที่คลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชรัตนาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรใกล้ที่ไหนสนใจที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับ
1: ดูภาพรวมนะคะบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นมูดของการย้อนไปอยู่ในอดีตนะเน
2: า
1: ะนะคะบรรยากาศเป็นแบบนั้นภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายเลยเช่นกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลมีจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ผู้ไร้ที่พึ่งและก็ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่คลองหลอดมีกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองนะคะน่าจะเดี๋ยวสักครู่คุณสมพศน่าจะขึ้นภาพให้ดูนะคะมีกิจกรรมถนนคนเดินที่ว่าเนี่ยก็สองข้างทางสวยงามมากเลยถ้าไปตอนเย็นๆน่ะนะคะหรือว่าตอนสักประมาณหัวค่ำเนี่ยจะสวยมากเลยมีการประกวดภาพวาดฝาผนังนะคะสตรีทอาร์ตด้วยการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างพัฒนาพื้นที่คลองหลอดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดโอ้หลากหลายค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางFacebook นะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์นี่ไงภาพ
2: นี่ไงนะคะคุณสมพศขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ต้องไปตอนค่ำๆเนอะ
2: แนะนำนะ
1: ถ้าสมพศแสงสีสวย
2: อันนี้โดยส่วนตัวผมกับคุณบ้านรัฐมนตรีก็แนะนำนะว่าถ้าไปช่วงหัวค่ำเนี่ยแดดร่มลมตก
1: อันนี้มีฉายภาพยนตร์ด้วย
2: ฉายภาพยนตร์ครับ
1: ก็จะเป็นภาพยนตร์เก่านะคะ
2: เนี่ยก็ได้ฟิลได้บรรยากาศนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับแดดร่มลมตกอากาศไม่ร้อนและเขาก็จะมีการประดับไฟด้วยนะคร
1: ับ
2: บริเวณริมคลองไปหาของอร่อยอร่อยรับประทานเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับ
1: ช่วงนี้พักฟังเพลงดีกว่าถ้างั้นไปฟังเพลงใจเธอใจฉัน

0: ก็เป็นเพลงที่ถูกอกถูกใจนะครับใจเธอใจฉันนะครับ
1: ใสขึ้นมาเลยไหม
0: ทีมงานของเราชอบนะครับคุณธีรเทพเห็นมีการโยกอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยนะฮะก็เข้ากับบรรยากาศนะถ้าสมมติว่าใครไปถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองนะอยู่ริมคลองต่างๆเอามาโพสต์ลงโซเชียลใส่เพลงแบบนี้
1: เซลฟี่กันมานะใส่เพลงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใส่เพลง
1: ได้บรรยากาศดีนะค่ะ
0: ครับไปดูกันที่กองทัพที่2กันบ้างนะคุณบ้านรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าธงไตรรงค์โบกสะบัดเหนือฐานภูโคกใหญ่นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านนำประกอบพิธีย้ำสัญลักษณ์เชิงอธิปไตยเชิดชูวีรชนผู้พิทักษ์แผ่นดินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะครับพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านเป็นประธานในการประกอบพิธีตั้งเสาธงชาติไทยนะครับที่ฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่เพื่อประกาศถึงความเป็นชาติความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยนะครับพร้อมนำรำลึกและเชิดชูวีรชนผู้สละชีพนะครับในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยครับ
1: ธงไตรรงค์นะคะที่โบกสะบัดเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและความสามัคคีของคนไทยอีกทั้งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละของบรรพบุรุษและก็บรรพชนนะคะแล้วก็กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศคุณสมโภชได้นำขึ้นแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ท่านแม่ทัพภาคที่2แล้วก็มีในส่วนของกำลังพลมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ดูเหมือนจะมีประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื้นตันและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเนี่ยนะครับทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นก็เพื่อแสดงออกถึงการดำรงรักษาอธิปไตยของประเทศแล้วก็เป็นการยกย่องคุณูปการของวีรชนผู้เสียสละโดยเน้นย้ำนะครับว่าธงชาติไทยที่โบกสะบัดเหนือฐานปฏิบัติการแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่ย้ำเตือนให้คนไทยร่วมการสืบสารในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับ
1: ธงไตรรงค์ก็คือธงชาติไทยของเรานี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะมีเรื่องของความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงด้วยที่เราได้เกริ่นไปว
0: ั
1: ดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นไงขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วดีใจด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็ได้รับการปักหมุดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยแล้วก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับไม่เพียงแต่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจและความดีใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับน่าสนใจนะคุณมาธรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับที่ในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกที่มีการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับได้เป็นมรดกโลกเนี่ยหลักๆ ก็มาจาก2ข้อเกณฑ์พิจารณาที่วัดหรือว่าสถานที่แห่งนี้เข้าเกณฑ์นะครับข้อแรกคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะแสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆนะครับระหว่างอินเดียศรีลังกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนหล่อหลอมเนี่ยนะฮะเกิดเป็นรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตัวอันโดดเด่นของนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่2คือเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและประเพณีที่มีชีวิตเขาให้คำนี้นะครับศูนย์รวมจิตวิญญาณและประเพณีที่
1: ม
0: ี
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตนะคะ
0: ถูกต้องครับเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่อกันมาอย่างยาวนานเป็นพันปีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็ที่นี่นะครับแล้วก็ศิลปะการแสดงโนราตลอดจนตำนานท้องถิ่น

0: ที่ก็ยังคงผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันและต้องบอกอย่างนี้ว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับคือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากๆเลยทีเดียวครับ
1: จากภาพสวยงามมากเลยแล้วก็ตัดพระธาตุนี้ตัดกับท้องฟ้าด้านบนเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นโบราณสถานสำคัญแล้วนะคะแต่คือศูนย์รวมจิตใจสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมและเป็นอัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชการได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ยิ่งส่งเสริมให้มรดกทางปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณของไทยเปล่งประกายในระดับสากลก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี่ถ้ายังไงไปเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วอย่าลืมแวะกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ด้วยนะคะสัมผัสความงดงามแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจกับมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยแห่งนี้ด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับเวลาแวะเข้าไปกราบสักการะแวะเข้าไปเช็คอินแล้วอย่าลืมถ่ายรูป ออกมาโพสต์มาแชร์กัน
1: นะคะ
0: ให้ดูกันด้วยนะครับโอ้อิจฉาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าใครที่ไปในช่วงนี้ถือว่าทันกระแสมากๆเลยทีเดียว
1: ประวัติศาสตร์เมืองคอนนครศรีมาเขาเรียกว่าเมืองคอน
0: เมืองคอนนะครับก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทยหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังในช่วงกลางวันวันนี้นะครับก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันยังอยู่ที่ภาคใต้คุณมาธรรมนคุณผู้ฟังครับแต่เป็นในมิติของความมั่นคงกันบ้างนะครับ
1: ปรับโหมดนะคะ
0: ปรับโหมดนะครับในพื้นที่ของอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็เป็นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมทั้งมีการตรวจยึดอาวุธปืนนะครับแล้วก็เครื่องกระสุนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เขาบูรณาการกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายนะครับในพื้นที่บ้านน้ำบ่อหมู่ที่4ตำบลน้ำบ่ออำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีสามารถควบคุมตัวนะครับเป็นชายวัย41ปีทราบชื่อก็คือนายแวนูดิงนะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายครับ
1: ค่ะจากการปฏิบัตินะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางจำนวน2รายการก็ประกอบด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน1กระบอกแล้วก็ลูกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวน13นัดโดยอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนของกลางเนี่ยจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์นะคะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการขยายผลการสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: กับก็ภายหลังจากการควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายได้มีการกำหนดนะครับโดยมีการนำตัวลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรปานาเละแล้วก็มีการตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลปานาเละจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานที่ดำเนินการกับผู้ถูกควบคุมทุกคนนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทุกขั้นตอนคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนะครับก่อนที่จะส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: การปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457และพระราชบัญญัติป้องกันการซ้อมทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอันนี้เน้นย้ำเลย รวมถึงคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยการเชิญตัวบุคคลเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นไปเพื่อการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยกระทำผิดนะจนกว่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
0: ครับก็เราพูดกันหลายรอบแล้วก็หลายครั้งนะครับที่เราพยายามที่จะสื่อสารว่าอย่างบางคนพูดว่าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเมื่อไปตรวจสอบแล้วนะครับเข้าไปถึงพื้นที่แล้วผู้กระทำความผิดเนี่ยเวลาเจรจาปุ๊บ ขาไม่ได้ความร่วมมือนะครับแต่กลับมีการที่
1: ตอบโต้ใช่ไหมคะ
0: ใช้อาวุธยิงสวนเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการปกป้องกันตัวเองเนี่ยนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าเจอเบาะแสบุคคลต้องสงสัยหรือว่าการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงสามารถให้ข้อมูลหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับสายตรงของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็คือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์1341แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง1341นะครับหรือว่าจะแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ฝ่ายปกครองในพื้นที
1: ่ก็ได้เช่นกัน
0: ค่ะได้เช่นเดียวเลยครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณณัฐาบอกนะคะก็มีหลายข้อความที่แชร์กันนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะอันนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยออกมาแถลงการยืนยันเลยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะคะเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็หลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยชัดเจนขอประชาชนเนี่ยอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ26กรกฎาคม2560นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยก็ออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุค่ะ
0: เมื่อมีข้อต้องมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการตอบเนี่ยนะครับเกินกว่าเหตุหรือไม่ตรงนี้นะครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเขาเรียนอย่างนี้นะครับเตือนแจ้งกับพี่น้องประชาชนบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันค่ะว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็มาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนแล้วก็ความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือว่ากระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะ
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของการชี้แจงนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะเขาบอกมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนที่ผมกำลังจะบอกเน
1: ี่
0: ย
1: ขั้นตอนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับอย่างรอบคอบแล้วก็เคร่งครัดเลยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับสำหรับประเด็นแรกหรือว่าข้อแรกเนี่ย1คือเขาจะมีการรวบรวมแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยอาศัยข้อมูลด้านการข่าวจากพยานหลักฐานการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยมีเหตุอันควรแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะครับต่อมาก็คือเขาก็จะมีการวางแผนกันแล้วก็การเตรียมการนะครับโดยจะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเรื่องของการลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเขาจะบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ครับ
1: ค่ะนะคะมีอันนี้3ข้อแล้วใช่ไหมคะ
0: 2ข้อแล้วฮะข้อที่3ต่อมาครับ
1: ข้อที่3ก็คือการเข้าดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตนนะคะแจ้งเหตุแล้วก็วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยสมัครใจเป็นลำดับแรกแล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะมีการควบคุมสถานการณ์หากมีการขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแล้วถ้ามีการขัดขวางหรือว่าหลบหนีหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมตามลำดับจากเบาไปหาหนักค่ะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญส่วนประการที่5ก็คือการใช้กำลังก็จะกระทำเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นจำเป็นตามกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายแล้วก็หรือเป็นการระงับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นแล้วก็ได้สัดส่วนกับสถานการณ์พร้อมกับในส่วนของสามารถที่จะสอบตรวจสอบการปฏิบัติได้และข้อสุดท้ายค่ะก็คือการดำเนินการภายหลังการปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่ง ่งใสเพื่อให้ทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะ
0: เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยเรื่องของการใช้กำลังแทบจะเป็นในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติเพราะว่า
1: เท่าที่จำเป
0: ็
1: น
0: ในขั้นตอนที่6ต่อมาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหลังการปฏิบัติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นได้เนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกดแชร์ข้อมูลข่าวสารก็ขอให้ตรวจสอบกันให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราแชร์ออกไปถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอ่ะมันสร้างความตกอกตกใจแล้วก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้กับคนในหมู่มากหรือว่าคนในสังคมได้เลยนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับพร้อมเปิดเผยและชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรมหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความปลอดภัยและความสันติสุขที่ยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: เดี๋ยวขอสรุปเรื่องของอุตุนิยมวิทยาหน่อยแล้วกันนะคะว่าเขาเตือนอะไรยังไงบ้างก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เผยว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งด้วยเตือนพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนน้อยหน่อยฝนฟ้าคะนอง 40% เท่านั้นเองค่ะ
0: ครับก็คงล้ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยยังเดินหน้ายุบหน่วยงานซ้ำซ้อนเริ่มเดือนกันยายนนี้และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำอย่าเชื่อข่าวปลอมสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
6: องนายกประกรณ์บอกยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนอยู่ในขั้นตอนศึกษาคาดใช้เวลานานโยนเลขากพร.เปิดชื่อองค์กรมหาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่ายังไม่ได้ยุบแต่กำลังศึกษาอยู่ซึ่งนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีและยังไม่มีการยุบหน่วยงานสักทีขณะที่รายชื่อขององค์การมหาชนขอให้ไปสอบถามกับสำนักเลขาธิการสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นั้นนายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับข้าราชการในหน่วยงานขณะเดียวกันก็จะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนด้วยซึ่งมีประมาณ 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปหน่วยงานอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบสินค้าขาออกสำแดงสินค้าเป็นมะพร้าวอ่อนจำนวน 1,656 กล่องปลายทางสหราชอาณาจักรแต่เมื่อตรวจสอบพบเป็นช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนกับสินค้าที่สำแดงน้ำหนักรวม100กิโลกรัมจึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดและดำเนินการตามกฎหมายโดยกรณีนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุข่าวจับกุมผู้ก่อเหตุ2คนวิสามัน3คนเป็นข่าวปลอมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้2คนและวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุอีก3คนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีการรายงานการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวปลอมอาจสร้างความตื่นตระหนกทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ก่อนตรวจสอบเพราะทุกการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
9: พระวชิรเกล้าเกลิกฟ้าประชาซองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำฤทธิ์ผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

ไม่น่าเชื่อจริงนะฮะนานๆเจ๊แนนจะลาสักครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับไม่แล้วก็มาแบบเวลาที่ไม่ค่อยได้มาด้วยนะคุณผู้ฟังสวัสดีแก๊งบ่ายโมงนะครับวันนี้ดีเจเพอริสพี่แนนลานะครับคุณผู้ฟังช่วงของบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นโซเซฟแทนนะครับดูแลกัน2ชั่วโมงเต็มแล้วเดี๋ยววันนี้ไปต่อกันด้วยช่วงเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นใครทำงานอยู่ช่วงนี้เช็คอินเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีแก๊งบ่ายโมงหลายๆท่านด้วยนะฮะพิมพ์ชื่อเพลงกันมาแบบเร็วๆตั้งแต่ผมยังไม่นั่งเลยนะฮะมีคุณสิริวนานะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณปุกกี้ด้วยสวัสดีคุณใจจิ๊บนะฮะ17810นะฮะสวัสดีทุกคนเลยช่วงบ่ายวันนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็น1วันที่เป็นเริ่มต้นสัปดาห์เนาะสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือน7เรียบร้อยกรกฎาคมแล้วก็เป็น1สัปดาห์ที่วันหยุด3วันติดเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังมี28 29แล้วก็30ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนใหม่ที่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยงานเยอะจังเลยช่วงนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งมาฝากกันได้เลยนะครับ2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
4: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สัปดาห์ก่อนกับพุทโธพุทโธคุณฟังจริงๆเนี่ยทุกสายเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นที่พูดคุยกันในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่าหนึ่งสายที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่ทุกวันเนี้ยเราก็ยังเป็นปัญหาอยู่กับการที่ใครสักคนหนึ่งมายืมเงินเราแล้วรู้สึกว่าเราไม่พร้อมใช่ไหมที่จะให้เขายืมอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภาระหรือว่ามีเรื่องราวของแต่ละคนอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนคนนี้เราจะทำยังไงสายจากคุณสุขุมนะฮะที่โทรเข้ามาบอกว่าคุณพ่อติดการพนันแบบใช้คำว่ามักมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอยืมเงินคุณสุขุมไปปรากฏว่าคุณสุขุมเนี่ยทำงานเป็นครูนะฮะกว่าจะเก็บเงินทั้งทีเนี่ยก็ต้องไปสอนหนังสือสอนเรียนพิเศษสอนมากมายเลยกว่าจะได้เงินก้อนหนึ่งคุณพ่อเนี่ยยืมไป50,000 บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่คุณสุขุมเนี่ยกะไว้ว่าจะเอาไปเรียนในปริญญาโทปัจจุบันเนี่ยพ่อเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าหายไปเลยอ่านแล้วก็ไม่ตอบบางทีทวงไปทวงที่บ้านทวงไปที่แชทก็หายไปเลยแบบว่าแล้วฉันก็ต้องเหมือนแบบฟีลลิ่งประมาณคุณสุขุมพยายามจะถาม3 DJ ว่าเราควรจะให้ 50,000 เนี่ยเป็นค่ากตัญญูหรือควรจะทวงจากพ่อต่อไปเรื่อยๆดีซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากกูก็ฟังว่าไงดีลองไปให้กำลังใจคุณสุขุมกันได้นะครับที่ YouTube Airtime Online Channel เลยนะฮะส่วนสัปดาห์นี้ใครมีเรื่องราวอยากปรึกษานะครับก็สามารถเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook EFM Station ได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาในช่วงเวลาออกอากาศก็ได้ที่เบอร์026658373นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวขอบคุณด้วยสำหรับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
4: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นใหม่ยิ้มรับวันแบบสดใสเพื่องานที่รอคุณอยู่นะคะสู้ๆค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
9: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิทธิ์ศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโน

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คืนนี้2ทุ่มครึ่งคุณฟังครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรโดย3เทพของเราพี่เผือกพี่โบพี่อาร์ตนะฮะจะ

0: ที่เคยที่ JobsDB จ้ะ
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: จฉันเป็นหนึ่งศิลปินที่แบบว่าเสียงเอกลักษณ์มากหัวฟังครับนี่คือหนึ่งงานใหม่จากน้องบูมสาวรัตน์นะครับเป็นซิงเกิลที่ชื่อว่ารอวันที่ใจฉ่ำนะครับเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กโดยซีรีส์ติวเตอร์ที่รักหรือว่า My Tutor My Love นะครับที่รอบนี้น้องบูมสาวรัตน์เนี่ยเขามาในฟิลแบบข้างรักบ้างนะฮะเป็นฟิลหวานๆที่พูดถึงเวลาเราเจอใครสักคนนึงที่ทำให้หัวใจเราฉ่ำไปทั้งวันเลยหัวฟังซึ่งเพลงนี้จะบอกว่าน้องบูมเนี่ยโอ้โหนอกจากร้องเพราะแล้วเนี่ยคือทำทุกอย่างเองเลยทุกขั้นตอนกูฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่งเนื้อร้องเองแต่งทำนองเองแล้วก็โปรดิวซ์เองด้วยนะฮะสุดยอดมากสำหรับงานใหม่ของน้องบูมนะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
2: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: EFM Playlist of the Week
10: Highest Climber
11: Number 9
12: ผิดมากไหมณนนท์

0: ่ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยพร้อมปัดฝุ่นโครงการแลนบริดจ์รอคุยรายละเอียดรองนายกเอกนิติกรสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
6: ่
5: ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไร

0: ยบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: นายกบอกยังไม่พับโครงการแลนบริดจ์พร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมเผยยังไม่ได้คุยรายละเอียดผลการศึกษากับเอกนิติเตรียมหารือเลขาบอร์ด EEC หลัง28กรกฎาคมนี้ย้ำยกเลิกสัญญารัฐเอกชนไม่ง่ายเหตุต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนบริดจ์โดยยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำ missing link หรือว่าโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดส่วนท่าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมพัฒนาขึ้นมานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรายละเอียดจะต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ขณะนี้ตนไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับนายเอกนิติที่จะไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมทำให้ทุกอย่างออกมาตามที่ได้มีการแถลงเอาไว้นายกรัฐมนตรียืนยันมีโครงการอีกมากมายที่จะทำซึ่งจะมีการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมไปถึงจะเป็นการทำ missing link ที่จะเป็นเรื่องที่ดีในการเชื่อมโยงรถไฟและเชื่อมต่อระบบคมนาคมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะหารือบอร์ด EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี้ย้ำว่าการยกเลิกสัญญารัฐหรือเอกชนไม่ง่ายเพราะจะต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% อีก1ปีถึง30กันยายน70พยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีโดยสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคของประชาชนและจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
8: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

านั้นแหละชั่วโมงนี้ตามรีเควสต์ครับคุณผู้ฟังครับส่งกันมากับงานของ Series Bacon เธอเพื่อนเราชอบนะครับก่อนหน้านี้มีงานจากน้องปันมาฝากกันด้วยรักให้เธอได้รู้หรือว่า proof นั่นเองนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กัน DJ Paris ชั่วโมงนี้อยู่กับโซเซฟนะครับมาแทนพี่แนน1วันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าจริงๆอยากพูดถึงงานนี้มากคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นในโซเชียลแล้วก็เซอร์ไพรส์พอๆกับผมเลยก็คืองานทอล์คโชว์ของพี่อ้อยณภพรนะฮะที่ชื่อว่า DJ พี่อ้อยOne Stand Up Empathy นั่นเองนี่คือทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีเลยนะของ DJ พี่อ้อยณภพรแห่ง Green Wave ที่ต้องบอกว่านอกจากเราเห็นเวลาเราไปดู One Stand Up Comedy ก็จะเน้นความเป็นคอมเมดี้เป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าความเป็นพี่อ้อยถ้าเรานึกถึงเนี่ยก็จะมีความเป็นคำคมนะความเป็นเรื่องราวความรักความเป็น Empathy ต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้จะกลายมาเป็นทอล์คโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคุณผู้ฟังครับซึ่งจะมีการขายบัตรเนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะคุณผู้ฟัง31กรกฎาคมนะฮะ10โมงตรงเป็นต้นไปที่ Ticket Major ส่วนวันแสดงเนี่ยอยู่ที่วันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงแล้วก็สถานที่เป็นสยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันนะครับราคาบัตรก็มีตั้งแต่ 1,200 จนถึง 3,000 เลยซึ่งเขาจะมีเบเนฟิตต่างๆด้วยสามารถเข้าไปดูกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดียของ Atime Showbiz ไล่เลยนะครับอ้าวส่วนเพลงนี้ที่ผมจะเปิดเนี่ยผมจำได้ว่าถ้าพูดถึงพี่อ้อยเนี่ยวันที่ผมเป็นดีเจวันแรกๆคิดถึงคำคมนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะทิ้งหรือเก็บขอแค่ไม่เจ็บก็พอนี่คือทิ้งแต่เก็บนะฮะจาก The Toys อยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: วิก่อนใครที่พลาดไปนะครับรีบไปย้อนหลังด่วนๆเลยกูฟังความน่ารักนี่เต็มจอเต็มสตูหมดเลยนะฮะสำหรับ EFM Fandom Live ที่เรามาต้อนรับสองสาวนะครับเอมี่บอนดี้ที่เราบอกว่าสนุกมากกูฟังนอกจากมีมต่างๆที่หลายคนน่าจะเห็นผ่าน X หรือว่าในIG หรืออะไรไปเนี่ยผมอยากเข้าไปดูย้อนหลังมากโดยเฉพาะเกมท้ายชั่วโมงที่เราจะได้เห็นสองสาวเขาโชว์สกิลร้องเพลงแบบน่ารักแอบติดตลกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงมหาลัยวัวชนนะฮะยิ่งชิดยิ่งคิดหรือว่าจะเป็น My Name Is Annie ต่างๆเนี่ยอยากให้ไปฟังย้อนหลังมากเลยที่ YouTube 8 Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้30กรกฎาคมนะครับมาพบกับ2หนุ่มกันบ้างน้องอินแล้วก็องศานะครับจากซีรีส์อารุงรุ่นนั่นเองนะครับ3ทุ่มคืนวันพฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Phantom Live ขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาช

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สัปดาห์ก่อนใน อังคารคูปองเอ็กซ์เตียคูฟังเราต้อนรับพี่เจนแล้วก็พี่เนยจาก The Ghost กันนะครับหยิบเอาเรื่องที่ผมรู้สึกว่าชอบมากเลยนะชื่อเรื่องว่าช่วยไขคดีนะครับคือเป็นฟิลที่ผมฟังเนี่ยนึกว่าดูหนังคูฟังเอ๋ยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของนายตำรวจชุดสืบสวนนะครับที่เขาต้องทำคดีต่างๆที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับซึ่งเบาะแสเนี่ยในคดีมีแค่คนเดียวเลยก็คือลูกชายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะแสคนที่ชนแล้วหนีคือคดีมันเป็นชนแล้วหนีแล้วก็ไม่รู้ว่าใครต้องชนใครแล้วใครใช้รถคันไหนมีโทรศัพท์ที่แอบซ่อนเอาไว้หลักฐานที่เป็นกล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอีกทั้งหมดเนี้ยถูกไขคดีได้เพราะลูกชายตัวเองอยากให้ไปฟังย้อนหลังกันคุณผู้ฟังเพราะมันมีเรื่องราวเชื่อมโยงที่ต้องค่อยๆฟังจริงๆแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจทำสมาธิด้วยนะฮะย้อนหลังก็ได้เลยทาง YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนวันอังคารนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต้อนรับพี่ตุ๊กติ๊กคืนลอยอังคารด้วยกันนะครับ 20:15 กับอังคารคูปอง X นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบจบในขวดเดียว
2: อังคารคูปอง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ
1: เอาจริงมีคนถามเข้ามาเยอะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยว่าพี่แนนไปไหนเจ๊แนนลาหลายวันหรือเปล่าอันนี้ผมต้องตอบตรงๆเลยว่าไม่ทราบจริงๆ แต่รู้ว่าลา1วันนี้กับวันพุธนะฮะผมมาแทนวันพุธด้วยพี่แนนน่าจะลาพร้อมไปกับวันหยุดแบบว่า3วันรวดหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านานๆเนาะคนแกร่งก็จะหยุดทั้งทีเพราะปกติเนี่ยแข็งแรงครบทำงานแทบจะ3โลก15วันเลยนะเจนแนนนะครับแต่ว่าตรงนี้หมดเวลาโซเซลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเนี่ยยก2เลยช่วง6โมงถึง2ทุ่มนะครับระหว่างเลิกงานก็กลับบ้านพร้อมกับเพลย์ลิสต์พอๆกันได้นะครับส่วนชั่วโมงนี้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานอยู่นะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอ Delight มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
9: กินโน่สปูนทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 นถึง 10:00 นเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แชร์ข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
14: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
15: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
16: 1 2 3 go
17: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
18: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
19: EFM News EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: สำหรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนเก่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ใช้สิทธิ์1ตุลาคม69พร้อมปรับ4เกณฑ์คัดกรองสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ครม.มีมติเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนกลุ่มเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายน69ส่วนคนกลุ่มใหม่และคนเก่าที่ได้สิทธิ์ต่อจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคม69ส่วนการทบทวนสิทธิ์ขยายเวลา1เดือนจากเดิมสิ้นสุด31กรกฎาคมไปเป็นวันที่31สิงหาคมและสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายน69ประกาศผล1ตุลาคม69แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ทันทีสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบล่าสุดกว่า 9.3 ล้านคนถูกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้และกลุ่มที่เข้าข่ายถูกนำชื่อไปใช้เป็นนอมินีเช่นนำไปจดทะเบียนบริษัทถือครองที่ดินยานพาหนะสำหรับแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติประกอบด้วยกรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์เกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงรถคลาสสิกหรือรถจักรยานยนต์สะสมและรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านศูนย์ One Stop Service หรือช่องทางที่กำหนดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงฐานข้อมูลก่อนกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งตำรวจนครบาลขยายผลจับกลุ่มโปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามเอี่ยวเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีหลอกหญิงไทยรับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์เข้าญี่ปุ่นคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมสอบปากคำในเหงียนทินเฮาผู้ต้องหาชาวเวียดนามหลังถูกจับกุมพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการจากการขยายผลคดีหลอกหญิงไทยให้รับคิ้วมาขามเปียกซุกซ่อนไอซ์หนัก2กิโลกรัมไปประเทศญี่ปุ่นการสืบสวนก่อนหน้านี้นำไปสู่การจับกุมเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนและถอนเงินของเครือข่ายรวมถึงหญิงชาวเวียดนามที่ทำหน้าที่กดเงินสดก่อนขยายผลมาจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์จากเวียดนามและเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวโดยพบว่าเป็นผู้กดเงินจากบัญชีเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงการดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์ของเวียดนามกว่า20เว็บไซต์และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงเครือข่ายสแกมเมอร์แม้ผู้ต้องหาจะรับเพียงว่าเป็นผู้กดเงินค่าจ้างดูแลเว็บพนันและปฏิเสธเอี่ยวยาเสพติดแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อพร้อมเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีล่าสุดที่หญิงไทยถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่พงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
5: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
12: Espiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: Hello สวัสดีค่ะ
1: Hello Hello Hello Hello Test Mic 1 2 3 Test Mic 1 2 3เรายังอยู่ในรุ่นนั้นอยู่เนาะ
3: Hello Test Hello Test
1: Hello Test Test Test Test ตึกตึกตึกตึกเขาต้องพูดอย่างเงี้ยวะใช่ไหมเมื่อก่อนเขาจะแบบ Test Test 1 1 1 1
3: 1 1
1: 1 2แล้วไม่ต้องถือ
3: เขาเหมือนเป็นย่านเสียงอ่ะ
1: ย่านไหนอ่ะ
3: ไม่รู้
1: อโศก
3: ไม่เคยรู
1: ้ย่านอโศกเงี้ยเหรอคือ test 1 2 1 2 2อ๋อมันเสียงเก็บเสียง2 2 2 2ไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วน้ำลายฟอดเลยนะแต่วันนี้มันไม่ได้แล้วไงมาถือถือขนาดนี้น้ำลายมันกระเซ็นมันนำมาซึ่งความรู้ที่เราได้รับรู้กันแล้วว่าสารคัดหลั่งที่มันออกมาจากถือถือ1 2 1 2เนี่ยมันก็จะต้องเช็ดไมโครโฟนนะก่อนที่จะใช้ไมโครโฟนกันน่ะเดี๋ยวนี้ก็เช็ดกันให้เรียบร้อยเรียบร้อยสเปรย์อะไรเงี้ยช่วงโควิดมันก็เปลี่ยนชีวิตไปเยอะมากเลยหลากหลายจริงๆแล้วหลายเรื่องที่เรามองข้ามไปแล้วไม่เคยใช้อ่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ควรทำแต่เราไม่ได้ทำมันแต่พอมันมีจังหวะความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นบางทีมันก็กลายเป็นวินัยของคนบางคนที่มีประจำเฉพาะตัวไปเลยถูกไหมคะคุณผู้ฟังบางคนก็ยังคงสเปรย์อยู่บางคนจากคนที่รู้ทุกเรื่องแต่ไม่เคยทำวันนี้จะทำและก็คือล้างมือทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำแล้วก็เมื่อจับในที่สาธารณะจะไม่เอามาป้ายตัวป้ายตาพี่ห่วงว่ายังมีคนเป็นอย่างนั้นไห
3: ม
1: ตัวพี่ห่วงก็เป็นพอขึ้นรถไฟสาธารณะพี่ห่วงใส่ไหม
3: เจลแอลกอฮอล์เอาถ้าคนเยอะแล้วก็ใส่แมส
1: คนเยอะจะใส่แมสขึ้นมาทันทีนะคะในช่วงเวลาที่บอกว่าตอนนี้เหมือนโควิดกลับมาบางคนบอกแล้วกลัวทำไมโควิดก็เหมือนไข้หวัดอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็เหมือนไข้หวัดแต่เพื่อนอ้อมเจ็บคอแบบส่งมาถามอ้อมเลยนะคือเป็นครั้งแรกใช่ป่ะมันก็เล่าเบิ้ลแล้วมันยังไม่หายอ่ะพี่ห่วงอาทิตย์นึงแล้วน่ะไม่ใช่โควิดไม่หายนะเจ็บคอไม่หายคือถามอ้อมถึงกระทั่งว่าจะตายเพราะเจ็บคอไหมอ่ะมันเจ็บแบบทรมานเลยอ่ะก็เลยบอกว่าผ่านเท้ามาได้ตั้งหลายปีไม่น่าตายเพราะว่าเรื่องแค่เจ็บคอจริงๆควรจะเจ็บตัวที่โดนเท้าคนใส่หน้ามาตั้งตลอดเนี่ยหรอปะแต่มันเจ็บป่วยไม่มีใครควรเจ็บแล้วอยากเจ็บป่ะพี่กุ้งบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องแค่นี้เองไข้หวัดไม่อยากเป็นเลยค่ะอยากเป็นไหมเรา
3: ไม่มีใครอยากป่วยเลยเอาง่ายๆ
1: เอาจริงไม่มีใครอยากป่วยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในการดูแลตัวเองหลากหลายในวิธีก็คือการผ่อนใจของคุณโดยมี EFM ของเราเป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณอยากได้เวอร์ชั่นไม่มีดีเจเลยหลัง5ทุ่ม
3: ครับ
1: หลัง5ทุ่มเนี่ยเวอร์ชั่นไม่มีดีเจถูกไหมเพราะว่าเราจะมีโปรแกรมทอล์คของเราก็คือวันจันทร์เนี่ยเราจะจบที่4ทุ่ม
3: คร
1: ับ วันอังคารเราก็จะจบที่4ทุ่
3: ม
1: ถูกไหมเหมือนกันนะวันพุธเนี่ยเราจะจบที่5ทุ่มพฤหัสเราจะจบที่4ทุ่มถูกปะ
3: ครับ
1: แฟนดอมเราจะจบ4ทุ่มประมาณนี้นะ
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งเวลาที่ผมบอกนะคุณผู้ฟังถ้าคุณได้ยินเสียงคนเมื่อไหร่ถ้าคุณได้ยินเสียงคนคุยเมื่อไหร่อนุมานข้อที่1คุณเปิดผิดมือไปโดนอะไรก็ไม่รู้หลัง4ทุ่มหรือ5ทุ่มบางวันกับข้อที่2คุณฟังไปเรื่อยๆแล้ววันอังคารคุณโปงคุณโทรมาถูกไหมพี่กวงมันจะมีอยู่แค่นี้ไม่ทาง human error พวกเราก็ทางอื่น error มันก็มีให้เลือกแค่นี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็หนึ่งผ่อนคลายด้วยการฟังพวกเรา2ผ่อนคลายด้วยการไปดูคอนเสิร์ตไหม
3: ใช่
1: เราก็จะไปดูคอนเสิร์ตสุกนี้แล้วนะคะที่เราจะต้องกดบัตรคุณพี่อ้อยของเรา DJ พี่อ้อยกับ One Stand Up Empathy วันที่31คือวันกดบัตรไม่ใช่ว่า31นี้คุณไปนั่งอยู่ที่สยามพิคฮอลนะ
3: ยังไม่ต้องรีบ
1: พี่อ้อยยังจัดรายการอยู่ตรงนี้อยู่เลย
3: ซื้อบัตร
1: กับพี่อ้อยก่อนแต่ไม่ได้ซื้อกับตัวพี่อ้อยไม่ใช่มาถึงต่อคิวกับพี่อ้อยหนูมาซื้อบัตรที่ตึกนี้ไม่ใช่นะคะเข้าไปไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์
1: 31 10โมงเช้าเป็นต้นไปไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยทีเดียวมีบัตรตั้งแต่ 1,200 ยัน 3,000 สยามสแควร์วันเราจะเจอกันตรงนั้นแต่ถ้าคนบอกว่าไม่ถนัดแนวทอล์กอ่ะถนัดแนวเพลงอ่ะ
3: มีให้เหมือนกัน
1: ปีลึกอ่ะลึกมากๆเลยลึกยันสาวสาวสาวก๊อกก๊อกก๊อกกลางคืนเขาบอกว่าอย่าถามนะว่าใครก๊อกอันนั้นแนวคุมผีอีกแล้วสาวสาวสาวพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนะคะพี่ดีพี่แตงพี่เจี๊ยบนะคะพี่ป่านไพบุญเกียรติพี่ตุ๊กวิยดาพี่ก้อยชรัญญาพี่กบทรงศิษย์อันนี้ก็กดบัตรกันไปแล้วแต่กดเพิ่มได้เหลือจำนวนไม่ได้เยอะแล้วนะคะที่พารากอนฮอลล์อันนี้จะเจอกัน10ตุลาคมนี้ส่วนถ้าสายวัยรุ่น
3: Gen Z
1: Gen Z แต่ซีเนียร์ก็ไปดูได้
3: ดูได้
1: เพราะถ้าคุณชอบใครและใจคุณไปได้วอตาอูเก่งฮาริสแจ็คกี้คอปเปอร์มาคริสวงบัสนะคะและน้องนูนิวอันนี้จะไปไบเทคหน่อยดูชีวิตดูแบบว่าซิ่งไปเป็นวัยรุ่นหน่อย26กันยาเจอกัน บัตรเหลือน้อยเต็มทีก็อ่ะกดบัตรกันเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการเอาตัวรอดป่ะ
3: ใช่ครับ
1: อันนี้ในแง่บันเทิงใจส่วนในแง่เอาตัวรอดทางกายภาพนอกจากเรื่องพบแพทย์แล้วคุณผู้ฟังชอบไปเที่ยวไหมพี่หวงชอบไปเที่ยวไหม
3: ชอบสิ
1: ไปห้างบ่อยไหม
3: ห้างเหรอก็ไปเมื่อจำเป็น
1: ห้างไปเมื่อจำเป็นแล้วไปพักต่างจังหวัดต่างประเทศมันก็มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ไปเดินเที่ยวขึ้นรถไฟฟ้า
3: อันนี้ก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
1: คุณใช้ใช่ไหมการเดินทางใดๆที่เราพูดมันจะมีเรื่องของบันไดเลื่อนมีอาคารตึกมีตัวรถไฟฟ้าหรือลานที่เป็นลานที่เขาเอาไว้เมื่อเกิดเหตุจุดรวมพลเราจะได้ยินคำนี้ถูกไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันเครื่องบินถูกไหมฮะมันจะมีเครื่องบิน
3: ค
1: ืออ้อมไปเจออันนึงที่เขาแชร์กันอะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามของเราวันนี้คือเมื่อคุณไปไหนมาไหนทุกวันนี้คุณมองหาทางหนีทีไล่กันอยู่หรือเปล่าเช่นพวกทางออกฉุกเฉินหรือว่าข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน1 2 3 4ตอบแบบไม่มีความผิดนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่สนใจก็คือไม่สนใจถ้าสนใจบ้างบางทีก็ตอบสนใจบ้างบางทีหรือสนใจทุกทีเป็นกิจจะลักษณะเลยเป็นกิจวัตรเลยก็ตอบเพราะมันไม่มีอะไรถูกผิดเนี่ยคือคำถามว่าทุกวันนี้คุณมองหาทางหนีทีไล่เวลาคุณไปไหนหรือเปล่าพี่กวงคุณตอบว่า
3: ต้องแยกก่อนถ้าเป็นห้างเนี่ยไม่เลย
1: ถ้าห้างพี่กวงไม่เลย
3: ไม่เลยแต่ถ้าเป็นไปที่พักโรงแรมอะไรเงี้ยก็จะดู
1: คุณมองเฉพาะโรงแรมที่พักที่แปลกใหม่
3: ใช่ครับ
1: ห้างเนี่ยคุ้นเคยไม่ดูเลยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะอันนี้คือคำถามค่ะ
4: สวัสดีวันจันทร์ลองให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นอีกครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเดินในจังหวะของตัวเองก็พอแล้ว
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าส่งพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
0: ์ EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้อง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาYeah.

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: เอมี่บอนนี่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
4: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
5: เฮ้ยหนูว่าประโยค
3: ได้ไ
5: หมวิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู้วิ่งแรกหนูหลักค่ะ
2: มาเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นด้านบชก.ออกหมายเรียก13รายโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
11: ่
13: ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: นายกเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นชี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตือนแล้วไม่ฟังคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
19: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยได้มีการแอคชั่นไปหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการย้ายผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยมาตรวจสอบก่อนจะพบว่าใบคำตอบใบคะแนนไม่ตรงกันรวมไปถึงการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและการตั้งนายประกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานปปช.และติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกและจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวและดำเนินคดีรวมไปถึงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ก็เตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,900 กว่าคนและส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายและขอให้ดูการออกหมายเรียกออกหมายจับว่ามีการขยายผลไปจนพบเส้นทางทางการเงินและความเชื่อมโยงอย่างไรการดำเนินการทั้งหมดนี้จะบอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรได้อย่างไรส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการท้วงติงให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนแต่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าแล้วไปแล้วตอนแรกมีการท้วงติงไปแต่กอกลางมีอำนาจออกมติเองได้ถามว่าขัดนโยบายนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องยืนยันกลับไปว่ากอกลางมีอำนาจแต่สุดท้ายแล้วเมื่อข้อเท็จจริงหลายอย่างปรากฏก็จะต้องดำเนินการตามที่ตนท้วงติงแสดงว่าเซนส์ของตนถูกต้องแต่กอกลางก็มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่ก็บอกแล้วว่าให้เชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค
9: ่
19: ะ
9: ตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวม13คนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขีดเส้นให้เข้ามารายงานตัวภายในสัปดาห์นี้คุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
3: มีรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกหมายเรียก2เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นจิ๊กซอในกระบวนการทุจริตคือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157รวมไปถึงข้อหาอื่นๆที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมของคณะทำงานทีมไต่สวนพิเศษนอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนยังได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการบุกคนบ้านพักแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง11คนจะถูกแจ้งข้อหาความผิดฐานอ้างยี่และซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ฐานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนรวมถึงความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยพนักงานสอบสวนกำหนดวันให้เข้ามารายงานตัวภายในวันที่31กรกฎาคมนี้หรือภายในสัปดาห์นี้ก่อนจะสรุปสำนวนส่งให้กับสำนักงานปปช.เพื่อทำการไต่สวนพิจารณาว่าจะส่งคืนให้กับตำรวจดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ได้แยกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในคดีออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนและกลุ่มผู้ที่ได้ร่วมแก้ไขกระดานคำตอบ33คนณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
20: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
23: EFM News
24: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
25: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
26: Espiration
24: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
27: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
28: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
29: Number 14
30: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกแล้วเรื่องที่เราคุยกันนะคะหลายคนส่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อไหร่จะมีจะให้กันคงไม่ใช่คำถามที่ถามอ้อมหรอกเนาะหลายคนก็แจ้งมาว่าที่ตรงนั้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่ตรงนี้ไม่รอดนะคะไปแล้วมืดตื้อทำไมมันมืดตื้อเพราะว่าฝนมันตกค่ะบ่ายสามโมงกว่าก็ตั้งท่ามาแล้วนะคะทั้งที่วันนี้เนี่ยช่วงกลางวันก็ดูจะมีแดดแปรดขึ้นมาแต่พอสักเริ่มจะบ่ายสองอะว่ามันก็เริ่มครึ้มๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนมาไหนดูแลตัวเองเยอะๆจากคำถามที่เรามีให้กันนะคะคุณผู้ฟังคือทุกวันนี้ค่ะถามพี่อ้านด้วยถามตัวอ้อมเองด้วยเพื่อเราจะทวนไปด้วยกันว่าเวลาที่เราไปไหนทุกวันนี้เรายังมองหาทางหนีทีไล่ทางออกฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกันอยู่บ้างหรือเปล่าพร้อมบอกคุณผู้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยอ้อมไปอ่านเจอใน Twitter เขาแชร์กันมาในเรื่องทั้งหมดมันมีอยู่ว่าที่บันไดเลื่อนมันดูดกระโปรงของคุณผู้หญิงไปจนสะดุดใช่ป่ะจนสุดชั้นบันไดของบันไดเลื่อนอ่ะแล้วก็เกิดเหตุว่าอ่ะมันหัวห้อยลงขาชี้ฟ้าใดๆก็แล้วแต่พี่รปภ.วิ่งเข้าไปช่วยกันดึงกระโปรงออกจากบันไดจนขาดแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วตะโกนบอกว่าให้กดปุ่ม ให้กดปุ่มทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็เรียกได้ว่าก็ส่งต่อกันคนที่ทวีตก็บอกว่ามันมีการตะโกนนะคะบอกว่าให้บอกแขกอาหรับที่อยู่ข้างหน้าว่าให้กดปุ่มคนก็อาจจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลยทำคอนเทนต์ให้ดูว่าปุ่มของบันไดหนีบันไดเลื่อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็เท่าที่อ่านเท่าที่ไอ้เข้าไปฟังของเขานิดๆคือแต่และบันไดมันอาจจะมีจุดปุ่มที่กดเนี่ยต่างที่มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่อยู่ๆให้เราไปกดเล่นกันได้นะคะถ้ากดนะอันนั้นนะมันจะเกิดอันตรายเพราะเวลาใดๆพวกนี้มันเบรกเอียดเนี่ยคุณผู้ฟังมันทิ่มได้หัวมันหงายกันได้ทั้งหมดกดต่อเมื่อมันมีเหตุฉุกเฉินและเหตุจำเป็นเท่านั้นมันก็เลยเป็นคำถามว่าคุณยังคงมองหาทางหนีทีไล่หรือทางออกฉุกเฉินหรือเปล่าซึ่งมีคุณผู้ฟังตอบว่าจำนวนหนึ่งก็มียังดูอยู่บ้างแต่น้อยไม่ขนาดนั้นแล้วแต่ว่าไปที่ไหนแต่ถ้าบางที่คือข้ามไปเลยถ้าไปห้างนี่ไม่ดูเลยบางคนใช้วิธีนั้นไปห้างนี่ข้ามเลยบางคนก็ยังดูเบาๆอยู่ยังหาอยู่บ้างอยู่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ไม่มันมีความแตกต่างกันจริงๆแต่บอกคุณผู้ฟังเอาไว้นิดนึงว่ามองหาก็ดีนะคะแล้วพอพี่กวงก็ไปช่วยดูข้อมูลว่าเจอของคุณหมอเอวนะเขาก็แบ่งเป็นข้อๆเลยคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการมองหาทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเวลาขึ้นเครื่องบินอ้อมว่าเราจำนวนไม่น้อยที่เรามองข้ามเวลาที่แอร์ลิสจูดเขาบอกจริงๆมองไว้ก็ดีนะคะแล้วข้อที่เขายังคงแนะนำเราอยู่เสมอคือสัมภาระอย่าพกไปหมายถึงว่าเมื่อจะต้องใช้ทางออกฉุกเฉินของเขาคือที่เป็นสไลด์รองเท้าต้องถอดใช่ไหมพวกส้นสูงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไปทำให้มันฟืดได้และไม่ให้พกกระป๋องกระเป๋าอะไรที่ไปกอดแล้วมันเป็นภาระอะไรสัมภาระที่มันจะทำให้ไอตัวไอแผ่นยางที่มันเป็นสไลเดอร์ของเขามันชำรุดแล้วคนหลังจะลำบากอะไรแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงตัวอาคารและตึกต่างๆคุณหมอเอลเขายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเขาเช็คอินเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทที่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวท็อปนักเขาก็จะเดินให้รอบดูก่อนแล้วก็ดูว่าทางหนีทีไล่มันอยู่ยังไงเขายกตัวอย่างว่าบางครั้งเขาเคยไปเจอเรื่องที่พอไปเจอทางหนีไฟปรากฏทางหนีไฟอันนั้นอ่ะมีโซฟาวางขวางไว้อะไรเงี้ยกับคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจถ้าเกิดเหตุเราก็อาจจะหนีไม่ได้คือมันยังไม่เกิดกับเราไม่ได้แปลว่ามันไม่มีสิ่งนั้นอาจจะเกิดกับเราได้นะแค่มันยังไม่เกิดถูกไหมฮะส่วนรถไฟฟ้าถามว่าคุณผู้ฟังเรารู้กันหรือเปล่าว่ารถไฟฟ้าเราต้องกดอะไรก็เข้าไปดูเขาบอกว่าบนรถไฟฟ้าเนี่ยกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สังเกตหมายเลขขบวนรถงดดึงคันโยกฉุกเฉินเว้นแต่เป็นภัยอันตรายจริงๆนะคะให้กดปุ่มกระดิ่งบริเวณทางเข้าออกนะคะของประตูเข้าออกเพื่อติดต่อกับพนักงานแล้วก็ให้เราจำว่าเห็นสังเกตให้ดีว่าขบวนรถเราคืออะไรอะไรเงี้ยและอย่าดึงคันโยกฉุกเฉินใดๆพวกนี้ถามว่าต้องรู้ไหมรู้ไว้ก็ดีค่ะคุณผู้ฟังรู้ไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าเมื่อจะใช้แล้วไม่รู้เอาจริงๆนะและทางออกฉุกเฉินใดๆของตึกต่างๆที่เราไปมองหาได้เป็นสิ่งที่ดีมองไว้ก่อนค่ะรวมไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือจับราวบันไดขณะขึ้นลงห้ามวางปลายเท้าชิดขอบ ขึ้นของบันไดเลื่อนห้ามยื่นศีรษะออกนอกราวจับของบันไดเลื่อนนะคะห้ามยืนกีดขวางบริเวณทางขึ้นลงห้ามยื่นเท้าไปชิดขอบด้านข้างของบันไดเลื่อนและไม่วิ่งไม่ผลักหยอกล้อกันบนนั้นและยืนชิดทางด้านขวานะคะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นทั้งหมดถ้ามันมีระบบมันมีระเบียบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะสามารถทำให้ flow ตรงนั้นมันดีขึ้นเราจะไม่นึกเลยค่ะว่าการที่เรารอดชีวิตบางทีนิดๆหน่อยๆมันก็ช่วยให้มันวินาทีตรงนั้นนะคุณผู้ฟังบางทีวินาทีเดียวมันเปลี่ยนอะไรไปได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านตึกไหนเขามีจุดรวมพลรู้ไว้สังเกตไว้ไม่แปลกนะคะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ติดตามกันต่อไปค่ะอังคารคลุมโปงสำหรับอังคารที่จะถึงนี้คือคืนพรุ่งนี้คืนลอยอังคารพรุ่งนี้วันอะไรวันอังคารและเป็นวันอะไรวันพระใหญ่ตรงกับวันพุธพรุ่งนี้วันโกนนะคะก็บอกกันไหนๆจะฟังอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกกันสักนิดนึงกับคุณตุ๊กติ๊กคือลอยอังคารนะคะเจอกัน2ทุ่มเป็นต้นไปกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มใหม่อีกครั้งถึงจะขี้เกียจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปนะครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
11: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เห็นว่านะคะคุณผู้ฟังอัปเดตล่าสุดจะเป็นตะว่านมาจัดคู่กับอาร์ตของเรานะคะแต่ยังไม่รู้ว่าโปรคนไหนจะมานั่งอยู่ตรงนี้เดากันไปอะค่ะคุณผู้ฟังคืนนี้จะได้รู้กันก็ตอน2ทุ่มนะคะที่เราจะได้เจอกันทั้งโปรทั้งดีเจของเรากับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ฟังเถอะค่ะมันมีประโยชน์เสมอ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
3: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
4: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ
10: EFM New Release
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ครม.เห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถขยายเวลาทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึง31สิงหาคมนี้เริ่มใช้สิทธิผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมมหาดไทยเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสระดับอำเภอจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อลดภาระประชาชนนายกบอกยังไม่พับโครงการแลนบริดจ์พร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมเผยยังไม่ได้คุยรายละเอียดผลการศึกษากับเอกนิติเตรียมหารือเลขาบอร์ด EEC หลัง28กรกฎาคมนี้ย้ำยกเลิกสัญญารัฐเอกชนไม่ง่ายเหตุต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขแจ้งกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงเผยระบบทำงานปกติเร่งประสานโรงพยาบาลตรวจสอบสาเหตุแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิด2ช่องทางรับแจ้งหากประชาชนพบข้อมูลผิดปกติกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกใช้กฎอัยการศึกพื้นที่นราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติแนะรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนทำพื้นที่เกิดความไม่สงบอนุทินเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นบอกกรรมการกลางเตือนแล้วไม่ฟังขัดนโยบายไม่ชะลอตั้งข้าราชการท้องถิ่นชี้เซ็นนายกถูกต้องเชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่าด้านตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียก13คนโยงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนรองนายกฝ่ายกฎหมายลุยปฏิรูประบบรัฐยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนประเดิมกันยายนนี้ยุบธนาคารที่ดินตามด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองและ 4-5 องค์กรมหาชนที่ไม่ผ่านประเมินซ้ำเผยมี2ตัวเลือกเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทร์หรือโอนย้ายชี้โลกเปลี่ยนถ้าไม่ปรับประเทศไทยพัฒนายากกรมปศุสัตว์ยันพิจารณารอบคอบยึดประโยชน์ชาติเกษตรกรไทยหลังจีนยื่นคำ GACC ขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายไทยทลายแก๊งจีนเทาร่วมกับคนไทยเปิดร้านผลไม้อบแห้งบังหน้าคัดลอกบัตรข้อมูลเครดิตลูกค้าอยู่เนียนเพย์029ล้านบาทเหยื่อเพียบกว่า 1,000 คนตำรวจ191บุกค้นร้านอาหารย่านศรีนครินทร์ถูกร้องเรียนลักลอบเปิดเป็นผับเปิดเกินเวลาไร้ใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้เยาวชนปล่อยมั่วสุมยาเสพติดพบเยาวชนใช้บริการหลายสิบคนด้านบชน.สั่งตั้งกรรมการสอบ5เสือสน.พระโขนงโฆษกปปส.เผยสาวไทยวัย28ปีถูกญี่ปุ่นจับกุมคาสนามบินหลังพบซองกาแฟยัดไส้ไอซ์ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตตำรวจนครบาลขยายผลจับกุมโปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามเอี่ยวเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีหลอกหญิงไทยรับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์เข้าญี่ปุ่นส่วนคดีล่าสุดสาวไทยหิ้วไอซ์ยัดถุงกาแฟอย่างเร่งสอบเชื่อมโยงกันหรือไม่
4: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้
10: Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ค่ะและแน่นอนเรามีแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเอาไว้พูดคุยกับคุณนะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังผ่านการพูดคุยบางคนก็ส่งมาทักทายนะคะพร้อมกับให้แบบว่าเหมือนอ่านสโลแกนให้เราซ้ำอีกครั้งในผ่านตัวหนังสือก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ทักทายกันนะคะตั้งแต่ตอนที่ฝนไม่ตกจนฝนตกเสร็จแล้วจนตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่รู้บางที่น้ำจะท่วมหรือเปล่าซึ่งคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาทยอยบอกว่ารายงานจากสาทรนะคะตกเบาๆฟ้าไม่มืดมากแล้วค่ะส่วนรถสาทรมุ่งหน้าราชพฤกษ์หนาแน่นมากขยับได้ช้าๆก็คงอยากให้เราเป็นคนสโลไลฟ์คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกไม่ขอสโลตรงนี้ได้ไหมการสโลบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องที่ดีอยากไปสโลที่บ้านกันเองดีกว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของคุณไหมคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าหยุดสิคะพี่ก็พี่ไม่หยุดไงพี่เลยต้องถามหาเพื่อนอยู่เนี่ยว่าคุณผู้ฟังมีใครทำงานหรือเปล่าหรือมีแพลนไปไหนกันบ้างไหมอ่ะบอกกันมาได้นะคะเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อพรุ่งนี้จะมีคนที่พาเราไปเที่ยวเล่นด้วยติดตัวไปเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะบอกว่าพี่หนูพักก่อนหนูหยุดปุ๊บหนูก็หยุดกับพี่ไปด้วยก็บอกมาจะได้ทำใจจะได้รู้ว่าไม่เหงาหรือเหงานะคะส่วนใครที่ส่งมาบอกว่าขอเพลงเมื่อถูกค้นพบแล้วหลายคนขอนะแล้วพอเปิดก็จะส่งมาขอบคุณอันนี้อ้อมขอบคุณมากๆเลยนะคะมาทำให้อ้อมรู้สึกอ่ะอ้อมว่าดีใจหลายคนก็รู้สึกคือเมื่อเพลงถูกขอแล้วพอเราเปิดขอบคุณที่หนึ่งคือไม่ขอซ้ำในขณะที่เรากำลังเปิดหรือว่าเปิดไปจบเมื่อกี้แล้วขอซ้ำประหนึ่งว่าขอไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ฟังจริงข้อที่หนึ่งสองพอขอบคุณเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกเรารู้สึกว่าอ๋อเขาฟังจริงๆอยู่นะเรากำลังถูกเปิดให้กับคนที่อยากได้ยินมันจริงๆสิ่งที่อ้อมจะถามคือมีคนบอกว่ารู้สึกเพลงนี้อินมากเพลงอินมากอ้อมถามคุณผู้ฟังที่ขอก็ได้หรือถามคนที่ไม่ได้ขอเพลงนี้แต่ชอบเพลงนี้นิดนึงว่าตอนนี้คุณอินกับเพลงเมื่อถูกค้นพบเนี่ยด้วยอะไรท่อนไหนเหรอหรือความรู้สึกมันเข้าไปกระทบอะไรกับคุณผู้ฟังไหนลองบอกเข้ามาลองแลกเปลี่ยนกันสักนิดนึงอ้อมอยากรู้ความรู้สึกของคนอื่นเวลาที่เขาชอบเพลงแต่ละเพลงบางทีมันมีประโยคที่ไม่เหมือนกันมันมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราบอกกันได้ก็ถ้าคุณผู้ฟังไม่ขี้เกียจในการพิมพ์นะก็แบ่งมาบอกอ้อมด้วยเพราะระหว่างนี้อ้อมก็มีเรื่องจะบอกคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังจะบอกไงดีบางคนก็ฟังอะไรแบบเนี้ยที่เรานำมาบอกกันแล้วก็มีโอกาสได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนู่นนี่นั่นหรือบางทีก็เอาไปไว้ว่าอ่ะไปเผื่อไปคิดซิยังไงกระทั่งอ้อมเองพูดเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังอ้อมยังต้องคิดเลยแล้วอ้อมก็ต้องคุยกับสถาบันการเงินที่อ้อมต้องคิดอ่ะเพราะว่าพออันเนี้ยมันมีเหตุและผลของมันที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดว่าแล้วเราได้สิ่งเหล่านี้เหมือนอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้แล้วเราจะเราก็มาอยู่ตรงนี้ไหมล่ะเพราะการออมทุกวันนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ถ้าคุณมองว่าเป้าประสงค์คุณจะออมเป้าใหญ่เลยมันอาจจะเริ่มยากเอาเริ่มง่ายๆก่อนอ่ะเริ่มที่ 10,000 บาทก่อนถ้าคุณมี 10,000 บาทที่คิดจะออมแค่นี้คุณก็เริ่มออมได้แล้วกับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะคือถามว่าถ้าเราบอกว่าเขาให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกไหมแน่นอนค่ะเพราะฝากเริ่มต้นเนี่ยเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะคุณผู้ฟังฟังดีๆ บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีมีเงินฝากอยู่2แบบนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยนะคะ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปในหัวข้อของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนคุณจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีแล้วฟังดีๆนะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะคุณผู้ฟังฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคมนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตถามว่าทำไมอ้อมถึงยังต้องเก็บมาคิดแล้วอ้อมก็ต้องอ้อมคิดเสร็จแล้วด้วยแต่มันต้องจบภายใน31สิงหาเพราะพออ้อมคุยกับใครสักคนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้หักภาษีหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้หักเสร็จแล้วค่ะเหลือ 1.00% ต่อปีถ้าฝากล้านบาทขึ้นไป9เดือนด้วยค่ะอ้อเหรอคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังก็ลองเอาไปคิดดูคุณมีเวลาถึง31สิงหาคมค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุธนี้เจออีฉันนะคะคุณผู้ฟังและพี่หอยแล้วก็เติ้ลนะคะฟังไปด้วยกันกับพุทธอพุทโธในช่วงวันหยุดกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจควรรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์กางเกงแน่นขึ้นใช่ไหมอย่าลืมหาเวลาขยับร่างกายสักนิดหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆแค่นี้ก็ได้นะสวัสดีวันจันทร์ระวังมิจฉาชีพเริ่มจากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะความปลอดภัยของเราสำคัญที่สุด
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เมื่อกี้ที่เราเปิดฟรีแฮนด์กันไปเมื่อถูกค้นพบใช่ไหมครับก็ถามคุณผู้ฟังว่าคนที่ชอบเพลงนี้ชอบตรงไหนตรงกันหมดเลยชอบท่อนฮุกเลยโดยเฉพาะนะคะจริงๆชอบทั้งหมดแต่ว่าอินกับประโยคที่บอกว่าเมื่อถูกรักโดยใครสักคนจะค้นพบกันอะไรกันทั้งนั้นน่ะคือสรุปสำหรับคุณผู้ฟังก็คือมันคงเป็นการยืนยันอะไรบางอย่างเนาะบางคนก็บอกว่าได้เจอคนที่คนคนนั้นที่เป็นคนนั้นแล้วจริงๆอ้าวก็ดีนะก็เวลาเราได้เจอใครสักคนมันดีเสมอค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะยังไม่ได้เจอคนจากด้านนอกแต่น้อยที่สุดถ้ายังหาใครไม่เจอคนด้านในของตัวคุณเองและคุณจับมือกับเขาไว้ให้แน่นนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรคุณก็จะไม่รู้สึกเหงามันไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าข้างในเราแน่นพอแต่บางครั้งเราก็ต้องการความรักจากคนข้างนอกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกโดยเฉพาะพรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าคุณมีพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเราไม่ติดค่ะเราพร้อมส่วนใครจะเลือกทำอะไรให้เป็นกิจลักษณะในวันหยุดอยากลองดูสักตั้งเอาเลยค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วถ้าใครว่างพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง 31 กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
5: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 9

0: ช้คำว่าเป็นหนึ่งงานฮิตจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะฮะในฐานะของ High Scrambler กูฟังเพลงแต่ดับสูงสุดประจำสัปดาห์ก่อนนะครับที่กระโดดมาไกลมากๆเลยจากสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยเอาจริงอยู่ที่อันดับที่19แล้วก็เป็น New Entry นะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยขยับมา10ขั้นเลยมาจบที่อันดับที่9เลยนะกูฟังนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าผิดมากไหมหรือว่า What's Wrong นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดจากน้องนันนนท์ที่เปลี่ยนโหมดนะฮะจากหนุ่มร็อกเนี่ยมาเป็นฟีลแบบว่าซับซ้อนบ้างนะแล้วก็รับจบเนี่ยแทบจะทุกตำแหน่งของเพลงนี้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต่งเนื้อเองนะหรือแม้กระทั่งโปรดิวซ์เองด้วยก็ยินดีกับน้องนันนนท์ด้วยนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

ริงๆเป็นฟิลที่แบบว่าปลื้มใจมากคุณผู้ฟังเหมือนได้เห็นศิลปินโปรดในวัยเด็กเนี่ยกลับมามีผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือซิงเกิลจากพี่เนยซินโดริต้าเนี่ยครับเป็นโปรเจกต์ของมาทีมด้วยเพลงนี้ชื่อว่าขอวอนฟ้านะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีซิงเกิลจากพี่ๆ AB Normal นะครับ X กับพี่เต้นนรารักษ์นั่นเองเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนนะครับส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันสวัสดีเย็นวันจันทร์กันด้วยนะฮะนี่คือเจอกันยก2แล้วกูฟังก่อนหน้านี้ไปเจอกันในชั่วโมงพี่แนนมาบ่ายโมงนะครับแล้วงานอะไรบ้างกูฟังบ่าย6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับมารับกูฟังกลับบ้านด้วยเพริสพอเพราะด้วยกันก่อนจะเข้าหยุดแบบ3วันเต็มๆนะฮะได้หยุดกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆคุยเรื่องของวันหยุดมาเนี่ยมีหลายๆคนบอกว่าไม่หยุดนะ3วันเนี่ยมีหยุดบ้าง1 2 3เป็นไงบ้างกูฟังลองเช็คมาหน่อยซิว่า3วันนี้เราหยุดกันสักกี่วันนะกูฟังระหว่างเลิกงานนี้ผมเห็นคลึมๆนะก็เลยไม่อยากให้แบบว่าเหมือนเหนื่อยๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามจะอัพบีทอัพจังหวะขึ้นมานะครับแต่ว่าอยากฟังเพลงไหนพิเศษก็ส่งมาฝากกันได้ที่แอป Airtime ฟังฟรีเลยนะ

ามรีเควสเลยครับหนึ่งงานนี้พี่กกก็ฝากมานะครับเป็นงานรีฟิลนะครับแบบว่ารีมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งของพี่ๆ EDC นะครับซิงเกิลไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะครับช่วงเย็นนี้คุณผู้ฟังระหว่างเลิกงานเดินทางกลับบ้านเนี่ยใครกำลังมองหาประกันรถยนต์ไหมประกันรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้หรือแม้กระทั่งการที่เราจะไปต่างประเทศเล็งเอาไว้แล้วแหมช่วงนี้อยากจะไปเที่ยวกับครอบครัวเหลือเกินประกันเดินทางต่างประเทศเขาก็มีนะครับเพราะว่าเรื่องของโบรกเกอร์ออนไลน์เดี๋ยวบางทีก็ต้องหาอะไรที่มันแบบว่ามั่นใจเนาะแล้วก็ถูกหลักหลายๆอย่างที่สำคัญเนี่ยต้องไม่โทรมากวนเราให้มันแบบตื้อซะเหลือเกินนะฮะโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจนะครับกับ Hey Goodie เลยซึ่งเขาเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีเลขใบอนุญาตจากคปภ.แล้วก็มั่นใจได้กับประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีนะครับโดยเงินติดล้อนั่นเองเชี่ยวชาญหมดเลยครับทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้ารวมถึงประกันเดินทางต่างประเทศด้วยพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงนะครับบริการตั้งแต่ก่อนซื้อเลยยันช่วยติดตามเคลมนะครับทักแชทง่ายๆ LINE @heygoodie ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเช็คเบี้ยฟรีนะครับเห็นราคาทันทีเลยคุณผู้ฟังไม่เอาเบอร์โทรของเราเนี่ยไปโทรตื้อขายกวนใจแบบประกันเดิมๆแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือประกันรถชั้น1เนี่ยเบี้ยเริ่มเพียงแค่599บาทต่อเดือนนะครับมีสายด่วนเรื่องเคลมโทรเนี่ย1501แบบ24ชั่วโมงจริงๆแล้วก็ประกันเดินทางนะครับไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ว่าจะเป็น IPD หรือว่า OPD เนี่ยใช้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านได้เงินคืนทันทีเลยนะครับอยากให้เปิดใจมาลองประกันแบบใหม่ๆนะครับชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองเลยคุณผู้ฟังเขาไม่กดดันนะฮะจะซื้อเจ้าไหนก็ให้ Hey Goodie ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมนะครับเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ของเขามีทุกแบบให้คุณเลือกเลยกับ heygoodie.com จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าส่งพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ Airtime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์กินโนสปูนสปูนขนม
9: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
10: กินโนสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
10: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนส

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันจันทร์ลองเปิดเพลงโปรดหรือสาระดีๆจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้สดชื่นขึ้นได้ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: ฟิลดีมากคุณผู้ฟังครับนี่คือหนึ่งงานเพลงใหม่ที่ใช้คำว่าเป็นฟิลแบบเหมือนย้อนกลับไปกลิ่นอายวินเทจเบาๆเลยเนาะแล้วก็มีความเป็นป๊อปฟังสบายนะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากสาวสวยเสียงเอกลักษณ์น้องจ๊ะอีจาก Kicks Record นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเธอน่าจะชอบนะหรือว่า Reminds Me of You นั่นเองที่เป็นฟิลผมชอบโมเมนต์ของเพลงมากเลยมันเล่าถึงเวลาใครสักคนนึงที่เหมือนแบบว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกคิดถึงคนที่เราชอบยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าวิธีง่ายๆก็คือการที่เราถ่ายรูปท้องฟ้าให้สวยที่สุดเลยแล้วก็ส่งไปให้เขาดูแทนคำบอกรักแล้วก็คิดถึงภายในตัวอู้คอนเซ็ปต์น่ารักมากโดยคุณกันชาวีนะที่เป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็มาทำทำนองให้ด้วยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Sosef ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ายมิแมวฟินตั้งกินโนนะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
6: แชร์ข่าวเช้า
7: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
11: อ Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 13

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: รหัสนี้นะครับกับ EFM Phantom Live เดี๋ยวมาเจอกับ2หนุ่มด้วยกันนะครับน้องอินแล้วก็น้ององศาจากซีรีส์เรื่องล่าสุดเลยก็คืออารุณลุ่งนั่นเองนะครับ The Age of Horizon ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่กระแสดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานน้องๆและที่สำคัญเนี่ยพรุ่งนี้แล้วนะเราจะปิดกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับใครที่เป็นไรเตอร์อยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนคลับของน้องๆ อยากจะลองจินตนาการนิยายที่เหมาะสมกับอินกับองศาเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ใน X ของ EFM Station เลยแล้วเราจะปิดรับพรุ่งนี้นะครับเที่ยงคืน5ฉบับหรือว่านิยายที่โดนใจเนี่ยจะได้รับเป็นของรางวัลพร้อมกับลายเซ็นของอินองศาด้วยนะครับเราเดินมาฟินด้วยกันวันพฤหัสนี้3ทุ่มกับ EFM Phantom Live นะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart จ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ขาปล่อยโซโล่มานี่เด็ดดวงทุกคนเลยนะครับนี่เป็นโปรเจกต์โซโล่คนที่3นะครับจากหนุ่มๆไรแคนนั่นเองซิงเกิลจากน้องวิลเลียมจักรพรรดินะครับจำได้ว่าลืมที่ปล่อยมาแป๊บเดียวล่าสุดเนี่ย2ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไฮโน้ตนี่ช่ำๆเลยคุณผู้ฟังฮะได้ฟังกันสมใจเลยเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามี3 Paris นะครับปิดท้ายชั่วโมงวิวด้วยกันนะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเนี่ยเพลงไหนที่ผมเปิดไม่ทันเดี๋ยวเราไปเจอกันทางออนไลน์เหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับสะดวกทางไหนแวะเข้ามาฟังเพลงกับเราได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
6: ในเคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็บนช่องทางออนไลน์ของเราที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันบนพอดแคสต์นะครับเซิร์ชคำว่า news เคาะข่าวค่ำกันได้บนช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านรับฟังกันนะฮะสำหรับวันนี้ครับน่าจะต้องจับตากันเพราะว่ามีการประชุมครม.แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์ก็ตามนะฮะมีการหยิบยกประเด็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าครม.อีกรอบนะฮะก็ปรากฏว่าครม.เห็นชอบครับไฟเขียวทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่จะเพิ่มสิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นก่อนหน้านี้ที่หลายคนถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนอกระบบเรื่องของรถยนต์เก่าเรื่องของมีชื่ออยู่ในบริษัทในการจดทะเบียนอะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่มีบัญชีหุ้นนะฮะส่วนเรื่องแลนด์บริดจ์วันก่อนรองนายกเอกนิติแถลงว่าขอพับไว้ก่อนเนี่ยวันนี้นายกอนุทินบอกพร้อมที่จะนำมาปัดฝุ่นรอคุยกับรองนายกเอกนิติอีกทีนะฮะส่วนเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกอีก13คนที่เกี่ยวข้องในจุดนี้เป็นข้าราชการ2คนเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวทั้งหมดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
10: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
11: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
12: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
13: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
16: เทพไทยหรอปากสะอาด
17: แม่เทพไทยปากสะอาด
18: เทพไทยปากสะอาด
19: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
17: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
20: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับวันนี้ที่ประชุมครม.ครับจับตาเรื่องการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับหลังจากมีกลุ่มที่ยื่นเข้ามาประสงค์จะรับสิทธิ์นะครับตอนแรกรวมกัน18ล้านปรากฏว่าผ่านไป9นะแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์อีก9ล้านคนนะครับล่าสุดครม.เคาะแล้วนะครับให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับก็คือคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิม13ล้านคนเศษๆเนี่ยกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ไปได้ต่อเนื่องยาวๆจนถึง30กันยา69ส่วนคนกลุ่มใหม่คนกลุ่มเดิมที่ผ่านการพิจารณานะฮะก็เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันครับในวันที่1ตุลา69ก็ขยายระยะเวลาในการทบทวนนะฮะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือระยะเวลาของการอุทธรณ์เนี่ยไปจนถึง31สิงหาคมนะครับแล้วก็เปิด4เกณฑ์สแกนกลุ่มนอมินีช่วยคนเดือดร้อนจริงๆหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นครับวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังออกมานั่งแถลงนะครับจริงๆก็นั่งเป็นแผงยาวเลยนะฮะมีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังมีคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกรัฐบาลมีคุณวินิจนะผอ.สสค.มีคุณโต้งนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะแล้วก็มีในส่วนของรองอธิบดีกรมการปกครองตั้งโต๊ะแถลงนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยปลัดคลังคุณลวรนเนี่ยก็บอกว่านะฮะครม.อธิบายแบบนี้ครม.มีมติเดิมคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะ13ล้านคนเนี่ยใช้สิทธิ์ยาวๆไปจนถึงวันที่30กันยา69จนสิ้นสุดโครงการส่วนคนกลุ่มใหม่ที่มีการคัดกรองเข้ามาไม่ว่าจะเหลือจำนวนเท่าไหร่ก็ตามจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม69นะฮะก็คือเป็นปีงบประมาณใหม่นะฮะเริ่มต้นพร้อมกันส่วนการขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายก็เลยมีการยืดเวลาไปอีก1เดือนจากเดิมเนี่ยจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่30กรกฎาคมก็ขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาขยับไปเดือนหนึ่งนะครับระยะเวลาในการยื่นเอกสารจากเดิมจะไปสิ้นสุด16สิงหาก็ขยับให้ไปเดือนหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะเดือนเศษๆเป็น20กันยาคุณลวรนเนี่ยบอกถึงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่นะฮะก็บอกว่าเกณฑ์เดิมที่ใช้คัดกรองเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่ามีการซอยย่อยหลักเกณฑ์ในบางเรื่องปรับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งคนที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนรอบนี้เนี่ย 9.3 ล้านคนจริงๆคุณลวรนอธิบายแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือไม่ผ่านแน่ๆไม่ว่าจะปรับเกณฑ์ย่อยเพิ่มเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยเฉพาะเกณฑ์ที่ทบทวนเพิ่มมาอีก4หลักเกณฑ์เนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านกลุ่มที่2คือกลุ่มที่คิดว่าผ่านแต่อาจจะยังมีข้อมูลที่บางส่วนที่ไม่อัปเดตไม่เป็นปัจจุบันนะฮะก็ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาขออุทธรณ์สิทธิ์นะฮะและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พบการใช้นอมินีโดยนำชื่อของประชาชนไปใช้จดทะเบียนบริษัทการครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือเกณฑ์ของนักศึกษากลุ่มนี้ต้องมีการคัดกรองกันอีกครั้งเนี่ยก็ยกตัวอย่างเกณฑ์ย่อยในการถือหุ้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจริงๆถ้าไปฟังแบบละเอียดของโฆษกรัชดาเนี่ยมีย่อยมา 2-3 ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะไปดูว่าการถือหุ้นในรอบนี้เนี่ยนิติบุคคลเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นหุ้นที่ทำหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกิจอันเนี้ยก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนกลุ่มนี้ก็อาจจะผ่านเพราะก็จะได้รับการยกเว้นส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบัญชีหลักทรัพย์นะครับก็หลักเกณฑ์หลักการเดิมก็คือว่าใครที่เทรดหุ้นมีบัญชีหุ้นเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะพอมีไลฟ์สไตล์มีเงินนะฮะที่มากกว่าคนปกติอยู่แล้วนะครับที่สามารถที่จะเข้าถูกสู่ตลาดทุนได้นะครับแต่วันนี้มีบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทที่เขาบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เปิดมานะฮะก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนบางครั้งอาจจะเปิดพอร์ตด้วยลักษณะของการเชิญชวนของบางบริษัทมีแคมเปญเปิดแล้วได้โปรโมชั่นได้กระเป๋าได้นู่นได้ไอ้นี่แลกกับของขวัญแล้วก็เลยทำให้มีบัญชีค้างเก่าเหล่านี้ค้างอยู่เพราะไม่ได้ปิดนะฮะก็แนะนำให้คนที่ถือบัญชีเหล่านี้อยู่ถ้าท่านมีพอร์ตเนี่ยไปปิดบัญชีซะนะฮะเพราะไม่ควรจะมีอะไรค้างคาอยู่ในระบบมันทำใ ตัวฐานข้อมูลเนี่ยไม่เป็นปัจจุบันกลุ่มที่3คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มกศน.เดิมหรือว่าการศึกษานอกระบบเนี่ยนะครับหากเป็นคนที่เรียนอยู่จริงๆก็จะแยกรายชื่อออกมาแต่ก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้เรียนจริงก็อาจจะต้องพิจารณาในแง่ของการเป็นนอมินีกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ถือครองรถยนต์เกิน20ปีแต่ถ้าเกิดเป็นรถจักรยานยนต์จะปรับเหลือ15ปีนะฮะปลัดกลางบอกว่าเอาจริงๆรถยนต์20ปีเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยมันหักค่าเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยมูลค่ามันแทบไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นก็จะคัดกรองให้4เกณฑ์นี้นะครับเราจะไปดูตามกระบวนการนะฮะทั้งหมดทั้งมวล4เกณฑ์ที่ว่ามาเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์หรือยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาทีนี้หากพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะทบทวนสิทธิ์ก็สามารถไปติดต่อที่ One Stop Service ศูนย์บริการของทุกอำเภอได้เลยนะครับหรือว่าจะยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างก็ได้นะครับตอนนี้ One Stop Service ของอำเภอเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงกับหน่วยที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดนะครับเป็น One Stop Service ที่แท้จริงนะฮะก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าท่านผ่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาเป็นต้นไปอ่ะนี่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเข้าครม.กันวันนี้ขยับมาดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นกันหน่อยครับนายกบอกว่าแอคชั่นไปแล้ว7เรื่องหลังนักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีการแอคชั่นเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกอีก13คนเชื่อมโยงคดีนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยผูกพันชัดเจนว่าโยงถึงบิ๊กข้าราชการระดับสูงอีก2คนสื่อถามนายกแบบนี้ครับว่าการตรวจสอบเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรหรือไม่หลังจากรองนายกปกรณ์นิมประพันธ์เนี่ยรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งจริงๆวันที่4สิงหาจะมีการสรุปเรื่องของการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะรายงานให้นายกทราบแต่เบื้องต้นเนี่ยนายกบอกว่าตอนนี้แอคชั่นไปหลายอย่างและไล่เลียงไปบอกว่าทำไปแล้ว7เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสั่งย้ายผู้บริหารสถ.ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรองมหาดไทยขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับคนที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตมีการตั้งรองนายกปกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วก็มีการแอคชั่นเรื่องของการร่วมมือกับตำรวจกับปปช.เนี่ยติดตามออกหมายเรียกหมายจับจับกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยซึ่งในส่วนของกสท.เองนะฮะในส่วนของกรรมการสอบเนี่ยก็เตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนแล้วก็ส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนายกบอกขอให้รอดูการออกหมายเรียกหมายจับที่มีการขยายผลไปถึงกลุ่มทุกกลุ่มที่พบเส้นเงินและความเชื่อมโยงเนี่ยนายกก็ถามกลับว่าเอ๊ะที่นักข่าวถามว่าทำไม่ทำอะไรต่างๆนี่แบบนี้เรียกว่าทำหรือเปล่านี่ฮะฝั่งของตำรวจครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีนี้นะฮะก็บอกว่าพนักงานสอบสวนจะเรียกออกหมายเรียกอีก13คนเป็นกลุ่มคนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทเอกชนที่ไปพบขณะไปตรวจค้นบ้านที่นนทบุรีนะฮะในการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยพบอีกว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักที่นนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียก13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบตามมาตรา157มีเรื่องของการร่วมกันปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนะฮะมีการใช้หรือสนับสนุนให้มีการทุจริตการสอบคัดเลือกนะฮะเป็นการสนับสนุนผู้กระทำความผิดและร่วมกันทำความผิดทั้งนี้ถ้าใครที่ถูกหมายเรียกแล้วไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนนะฮะพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและส่งให้ปปช.ภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดนะฮะนี่ก็เรื่องของการสอบท้องถิ่นมาอัปเดตกันวันนี้น่าจะมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของแอปหมอพร้อมครับใครที่เคยฉีดวัคซีนใครที่มีฐานข้อมูลตัวเองอยู่ในแอปหมอพร้อมลองเข้าไปเช็คกันดูครับว่าข้อมูลสุขภาพของท่านตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่บางคนไปเปิดแล้วอ้าวฉันไม่เคยไปโรงพยาบาลนี้ทำไมไปขึ้นว่าฉันมีประวัติไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้ล่ะเรื่องนี้ท่านตรีสาสุขยืนยันแอปยังใช้งานได้ตามปกติพร้อมสั่งตรวจสอบทุกกรณีภายใน2สัปดาห์หากพบมีการใช้ข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่ารักษาจะดำเนินการตามกฎหมายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ท่านตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนร้องเรียน ว่าข้อมูลสุขภาพในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยระบุว่าแอปหมอพร้อมนั้นถูกพัฒนาขึ้นในช่วงโควิดนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการและแสดงผลให้ประชาชนได้ตรวจสอบประวัติสุขภาพของตนเองแนวรวมถึงเรื่องของการจองคิวรับบริการขณะนี้ระบบยังทำงานได้ตามปกตินะครับส่วนกรณีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการลงข้อมูลเพื่อเปิดค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ชอบเนี่ยไปจนถึงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ที่ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดซึ่งทุกเรื่องร้องเรียนเนี่ยย้ำว่าจะถูกตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยบริการต้นทางหากพบข้อสงสัยว่าเป็นการลงข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนตามกฎหมายนะฮะรัฐมนตรีบอกว่าขอ2สัปดาห์เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วิจักการจนะอุทัยเปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วประมาณ400รายการด้วยกันทีมงานกำลังเร่งตรวจสอบทุกกรณีนะฮะช่วงนี้พักกันครู่นึงฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องของแลนบิชกันบ้างครับ
10: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และ

0: กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดู

พอที่จะหายใจหายคอได้หลังจากที่รองนายกเอกนิติออกมาแถลงในทํานองที่ส่งสัญญาณว่าน่าจะพับแผนแลนด์บริดจ์ไปโดยเหตุผลว่าคณะทำงานที่ไปศึกษามาเนี่ยศึกษามาแล้วบอกว่ามันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำนะครับเสี่ยงในเรื่องของผลกระทบแล้วก็เล็งไปใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองที่มีอยู่แล้วเพื่อเชื่อมระบบทางรางภาคใต้ขึ้นไปทางจีนแทนนะครับแต่ผ่านมาไม่กี่วันฮะล่าสุดวันนี้การประชุมครม.สื่อไปถามนายกเกี่ยวกับว่าเอ๊ะตกลงพับแลนด์บริดจ์แล้วใช่หรือไม่นายกบอกว่ายังไม่พับฮะพร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดผลการศึกษากับทางคุณเอกนิตินี่ฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงกรณีความชัดเจนว่าตกลงรัฐบาลพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์แล้วหรือไม่นายกตอบวันนี้นี่ฮะบอกว่ายังไม่ได้พับนะครับแต่เป็นการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าการทำมิสซิลิงหรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟนั้นจะทำให้การดำเนินการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งนะฮะเมื่อถึงเวลาอันควรนะฮะแล้วก็เมื่อมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถที่จะนำเรื่องของแลนด์บริดจ์นั้นกลับมาปัดฝุ่นได้ส่วนท่าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมนะครับพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นายกบอกว่าในส่วนของรายละเอียดต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ขณะนี้ตนเองยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำดีคลังในฐานะที่คุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยที่ได้ไปหารือกับคมนาคมแล้วก็กระทรวงทรัพย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างที่หารือก็เป็นไปตามที่คุณเอกนิติได้แถลงไปทีนี้พอมาถึงฝั่ง EEC ก็มีปัญหาอีกก็คือเรื่องของรถไฟเชื่อม3สนามบินนะฮะที่มีเรื่องกันว่าเอกชนจะขอยกเลิกนายกก็ตอบคำถามถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในฐานะที่ตัวเองเนี่ยอีกหมวกนึงก็เป็นประธานกรรมการนโยบาย EEC นะฮะว่าจะมีการนัดประชุมเมื่อไหร่อย่างไรนายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะได้นัดประชุมกันเร็วๆนี้นะฮะโดยหลังจากวันที่28กรกฎาคมครับจะเชิญทางด้านของคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC มาหารือส่วนจะมีแนวทางที่จะยกเลิกสัญญาจริงๆหรือไม่นายกบอกว่ายังไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเรื่องสัญญาไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆต้องศึกษาให้ละเอียดอย่างที่บอกว่าการเลิกสัญญาใดๆก็ตามต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เวลาทำสัญญาภาครัฐเนี่ยนะฮะภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต่อให้ภาครัฐผิดสัญญาก็มีกระบวนการในการแก้ไขหรือกระบวนการเยียวยาต่างๆตนไม่ค่อยเห็นว่ามีการยกเลิกสัญญาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพราะสัญญาค่อนข้างรัดกุมนะฮะขยับไปดูสถานการณ์ทัพภาคใต้กันบ้างนะครับรองโฆษกกรมนภาค4ส่วนหน้าครับได้แถลงความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดปลายบอมใส่จุดตรวจบูเกะสามีที่จังหวัดนราธิวาสโดยก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1รายนะครับอยู่ระหว่างการขอหมายจับเพิ่มอีก1รายแล้วก็ไปพบครับว่าอาวุธปืนเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงหลายคดีในพื้นที่พบข้อมูลผู้ก่อเหตุเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อำเภอจะแนะด้วยนะครับโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและขว้างไปบอมใส่ทหารปราณที่จุดตรวจภูเก็ตสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นะฮะก็บอกว่าเจ้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานฐานและขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติออกหมายจับนายอาซีซันนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีเนี่ยแล้วก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีก1รายนะครับภายหลังปรากฏพยานฐานที่เชื่อมโยงถึงความมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการขยายผลครับเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยฮะที่คาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายด้วยกัน3รายนี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับมีรายหนึ่งเนี่ยได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงแต่อีก2รายเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการซักถามทั้งนี้ผลจากการสอบถามพยานบุคคลและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาไปเจออย่างนี้ฮะเขา

0: พบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยพอไปไล่เลียงดูเนี่ยมีประวัติเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลนะฮะร่วมกับหลักฐานอื่นๆนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานข้อมูลจากพยานบุคคลเพื่อรวบรวมพยานและหลักฐานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจากการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าที่สรุปข้อมูลในชั้นต้นได้ว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งมีนายอับดุลเลาะและนายมะซอฟีเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการติดตามจับกลุ่มตัวบุคคลมาดำเนินคดีไปจนถึงไม่ให้มันกระทบกับรูปคดีนะฮะขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้มีการออกแถลงการนะครับยืนยันเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปตามกรอบและหลักสากลหลังจากมีการใช้กฎอัยการศึกคุมพื้นที่ย้ำว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าที่นั้นเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงเรื่องของบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนะครับและเรื่องของข่าวปลอมที่ออกไปก็คือข่าวอ้างจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ2คนวิสามัน3คนนะฮะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันครับว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมนะตรวจสอบแล้วยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับเพราะฉะนั้นการรับข้อมูลต่างๆในช่วงเวลาภาวะแบบนี้ที่พี่น้องประชาชนยังอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นได้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์นะครับไหนๆก็พูดถึงสถานการณ์ในภาคใต้ครับมีความเห็นจากอาจารย์บรรณอครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะบอกเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติและรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบหรือว่าได้ประโยชน์จากความไม่สงบเหล่านั้นนะฮะนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องนะครับอาจารย์มนอบอกก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารพรานที่เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายขอให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเอาตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้ซึ่งตนเนี่ยก็คืออาจารย์มนอเนี่ยเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นคงปฏิบัติการอย่างเต็มที่ขณะที่ผลข้างหน้าคงต้องประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อหยุดสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกนักข่าวถามว่าอาจารย์มโนมองยังไงกับการยกระดับนะฮะเรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอาจารย์มโนบอกแบบนี้ครับบอกความจริงเนี่ยกฎอัยการศึกและกฎหมายภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการปฏิบัติจะเกิดความเข้มแข็งแค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติที่ต้องเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้การเจรจาหรือไม่อาจารย์มโนบอกว่าก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้การเจรจานั้นยุ่งยากมากขึ้นเล็กน้อยเพราะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาซึ่งทางฝ่ายนโยบายของรัฐเองก็ต้องมาชั่งน้ำหนักเลยครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพร้อมย้ำว่าการเจรจาถือเป็นนโยบายหนึ่งอยู่แล้วที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้แต่มาตรการปราบปรามต่อผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อไม่สถานการณ์เลวร้ายลงไปนะฮะ มาดูเรื่องวุ่นๆของบอร์ดกสชช.กันหน่อยนะฮะจริงๆก็เป็นประเด็นวุ่นๆต่อเนื่องกันมาสักพักหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของประธานบอร์ดกสช.สรุปแล้ววันนี้การประชุมบอร์ดนะฮะล่มนะฮะกรรมการ3คน walk out นะฮะแต่ท่านบอกว่าไม่ได้ walk out เป็นการส่งใบลาล่วงหน้าจากกรณีที่ย้อนไป17กรกฎาคมนะฮะคณะกรรมการสรรหาของกสช.ได้มีมติเอกฉันท์ในการวินิจฉัยว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นั้นมีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามถือว่าสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่งประธานกสทช.แต่ว่าล่าสุดฮะวันเนี้ยมีการนัดประชุมบอร์ดกสทช.ชื่อก็คือบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะฮะระเบียบวาระการประชุมมี6วาระแต่สุดท้ายการประชุมต้องยุติฮะตามที่หลายฝ่ายคาดการหลังจากเกิดความขัดแย้งเรื่องสถานะของประธานกสทช.ก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะนี่แหละฮะโดยกรรมการ3ท่านนะฮะก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์นายเจริญกรรมการกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์และรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุภัชลาสายกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยได้มีการยื่นเวลาเนื่องจากเห็นว่าที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือถึงอำนาจหน้าที่ของประธานนะฮะโดยดร.ธนพันธ์เนี่ยบอกว่าเราอยากที่จะคุยกับประธานนอกรอบก่อนแต่ประธานเนี่ยปฏิเสธที่จะคุยนอกรอบดึงดันที่จะประชุมต่อทั้งที่คุยกันแล้วว่าประเด็นเรื่องคุณสมบัติยังมีปัญหาถ้าท่านยังไม่เคลียร์เรื่องคุณสมบัติประชุมไปอาจจะมีปัญหาได้เนี่ยก็เลยมีข่าวมีคราวว่ากรรมการบางส่วนมีการ walk out นะแต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยังมีประเด็นที่ต้องตีความในมิติทางกฎหมายกันอยู่เรื่องคุณสมบัติเพราะฉะนั้นการประชุมไปอาจจะมีปัญหาได้เนี่ยก็เป็นอัปเดต ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: โลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

ับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวรเสนรีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี2568ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569ในแผนกต่างๆและการรายงานความคืบหน้าการนำเงินไปลงทุนของมูลนิธิมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยทรงหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนสำหรับทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนี้เป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆ8แผนกได้แก่แผนกแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวคหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
0: วันนี้เวลา 14:30 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สดับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธอาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญา
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดคังโคสิตารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจะมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสระเกศวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาดรวม8รูปซึ่งพระพิธีธรรมนี้พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีความตั้งใจจะฝึกหัดเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปอื่นๆในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเพื่อสืบทอดวิธีการสวดที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงทำนองสวดของแต่ละพระอารามเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้หัวใจสำคัญของการฟังพระอภิธรรมคือการตระหนักถึงหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและในเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประโคมย่ำยามใน6ช่วงเวลาทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.กำหนด100วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ในจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม574คนสำหรับรายการอาหารพระราชทานในวันนี้มีไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมและน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาเป็นอาทิทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีมีประโยชน์และอร่อยอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม654คนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยเป็นรายการอาหารเมนูเดียวกันกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายทั้งนี้ทั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมแก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาลงแล้วพร้อมทั้งให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตและการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจึงได้ดำเนินงานสนองพระประสงค์ขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริโดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
0: สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูดิสบูดิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมานานกว่า30ปีโดยได้พัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างกันได้อย่างกระชับแน่นแฟ้นอีกครั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังมีความเข้มแข็งและมีความร่วมมือกันในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทโกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการและโรงเรียนตากสินศึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีและวัดพระยายังกรุง ทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือและวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาและวัดขุนสมุทราวาสรวมถึงวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอุทัยธารามและวัดกุนนทีรุทธารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 น.มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและจากวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นอีก4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วผืนแผ่นดินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิจังหวัดปทุมธานีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากโรงเรียนวัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในวันที่28ถึง30กรกฎาคมตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคมจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง20นาฬิกา และที่บริเวณหน้าประตูอนงคลีดาบุรณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถเข้ามาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพทั้งนี้มูลนิธิจะงดการประกอบอาหารแจกระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคมและจะกลับมาประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: DFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เอาละครับถือว่าต้องกราบสวัสดีนะครับ ในรอบ12ปีแล้วกันแล้วกันที่ไม่ได้แบบกลับมานั่งตำแหน่งดีเจแบบเต็มตัวแบบนี
2: ้คุณเพื่อนนี่คือเราจัดด้วยกันเนี่ยประมาณเกิน10
1: เกินอยู่แล้วคือมันจะมีภาพที่มันแบบวันนี้ของปีไหนนึกออกไ
2: หมแต่ห้องนี้นะห้องเดิมแต่ประมาณแบบ20
1: มันจะมีไว้มันมีวันหนึ่งที่มันเด้งมาไว้ว่าวันนี้ของเมื่อปีไหนอ่ะแล้วมันเป็นแบบ EFM face อะไรสักอย่างรู้ว่าที่มึงทำหัวแหลมๆทรงแบบเหมือนแซนกีฟอ่ะ
2: เอางี้กูได้จากกับมึงเพราะว่าตอนเมื่อก่อนมึงคือโจวันโชว์
1: เ
2: สาร์อาทิตย
1: ์อ่ะใช่
2: แล้วโจวันโชว์เนี่ยสักโชว์นึงจะต้องไม่ว่าง
1: ใช่
2: ไม่โจก็ว่านที่ไม่ว่าง
1: ใช
2: ่ถ้าโจไม่ว่างยังโอเคเพราะว่าเล่นกีตาร์ได้
1: ใช่
2: แล้วโจพอไม่ว่างปุ๊บก็เป็น
1: เป็นว่านอาร์ตเป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าคือวันนี้ไม่เป็นสำคัญมากซึ่งจริงๆเสียดายนะที่ FM อ่ะไม่เล็งเห็นก่อนว่าเราจะมาจะได้โปรโมทไปเลย
2: ว่า
1: ให้คนได้ไม่งั้นเนี่ยวันนี้คือตกปกติคนดูออนไลน์เท่าไหร่ฮะ
2: ออนไลน์วัน
1: หลักร้อยหลักแสนเหรอ
2: โน่หลักแสน
1: หลักแสนถ้าโปรโมทไปก่อนเนี่ยวันนี้อาจจะหลัก500,000
2: คือแสนเนี่ยคือบูธถูกไหมถ้าไม่บูธก็มาหลักพัน
1: อ่ะก็ถือว่าวันนี้อาจจะได้5,000ถ้าเป็นวันอาร์ตจริงๆถ้าเป็นออร์แกนิกวันอาร์ตจริงๆอย่างงั้นวันนี้นะครับใต้โต๊ะทำงานเน
2: า
1: ะวันนี้เป็นอาร์ต X วันนะครับ
2: เอางี้นะนี่คือสัปดาห์ที่3ที่เผื่อ
3: เพลงได้ด้วยเพลงได
1: ้อะไรอ่ะ
2: เราแล้วนาย
1: ไปดูบัสมาใช่ไหมอ๋อ
2: คุณผู้จัดการของวัฒนกิจเปิดเพลงแล้วนายผมเล่าวัฒนกิจฟังนี้ก่อน
1: ครับ
2: นี่คือสัปดาห์ที่3ที่รายการเจ้าทำงานคือจะมีอาร์ตโบเผือก3คนถูกไหมแล้วตอนนี้นี่คือสัปดาห์ที่3ที่มีแค่อาร์ตคนเดียวโบเผือกไม่มา2วีคแล้วนี่คือวีคที่3แล้ววีคหน้าเนี่ยคือวันเกิดกูมึงว่ากูคนมาไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ถ้าแฟนรายการคงอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยก็ถ้ามาก็มาก็ดีเดี๋ยวกูมาด้วยก็ได
2: ้4สัปดาห์หน้าเนี่ยเข้ามา2แน่ๆโบเผือกมาแน่ๆเลยคิดในใจว่าผมลาได้ไหมเพราะว่า
1: วันเกิด
2: ผม
3: ทำงานนะ
2: ทำงานมา3วีคแล้วโดยที่ไม่มีใครเลยจริงๆวันเนี้ยผมจะลานะแต่ผมลาไม่ได้เพราะว่าธนกิจมาถ้าเป็นคนอื่นอ่ะผมลาไปแล้วผ
1: มพูดตรงนะอาร์ตตรงวิทยุตอนนี้ใช้มึงกูได้ไหม
2: ได้
1: โอเคคือมีพี่ตั๊กเนี่ยติดต่อไปบอกว่าเอ้ยว่านมาช่วยวันนี้จัดรายการกับ
3: พี่โบ
1: พี่เผือกไม่อยู่มาอยู่กับพี่อาร์ตได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยก็มาไงก็มาให้
2: รู้อยู่แล้วคืออย่างนี้คุณผู้ฟังธนกฤตเนี่ยขึ้นชื่อว่าใครก็แล้วแต่ในจักรวาลของเอทามเนี่ยธนกฤตมาได้แน่ๆ
1: ไม่ใช่กับเอทามจักรวาลโบเผือกอาร์ต
2: โอเค
1: คำนี้กูไม่ได้รักเอทามขนาดนั้นกูพูดเลยแต่ว่ากูรักมึง
2: อย่าพูดอย่างนั้นเพราะกูรู้สึกเหมือนมึงเหมือนกันรู้สึกเหมือนอยู่แล้ว
1: กูรักมึงถ้าเป็นโบเผือกอาร์ตใครแบบติดภารกิจลูกไปต้องมอบตัวเข้าโรงเรียนพี่อาร์ตติดอีเวนต์กอล์ฟอะไรมาได
2: ้มาให้ได
1: ้รักเพื่อนไม่ได้รักหน่วยงาน
2: รู้สึกเหมือนกันไม่ต้องห่วงใจเย็น
1: EFM เนี่ยกูรัก
2: เออ
1: กูรักEFM
2: แล้วเหมือนกัน
1: ใช่
2: แต่ทีเนี้ยพอ
1: คุยกันเลยทั้งคุยเลย
2: เอา
1: คุยเลย
2: ค่อยๆ
1: เอาใจมึงแค่ไหนอ้าวเอาไงคือกูรักหน่วยงานกูรักกูรักมึงรักกูรักโบเผือกอายกูรักพี่แท็กด้วยเพราะพี่แท็กดูแลผมมาตั้งแต่ชีเว็บเอ็ม
2: กูรักพี่แท็ก
1: ใช
2: ่กูบอกพี่แท
1: ็
2: ก
1: กูรักเอฟเนี่ยแบรนดิ้งเอฟเอ็มเนี่ยเอฟเอ็มสีชมพูเนี่ยกูรักแต่กูไม่รักเอทาม
2: คืออย่างเงี้ย7 โมงเช้า
1: เอ้
2: กูพุ่งตรงกันนะกูตื่นเพื่อไปสนามกอล์ฟเอาพาย
1: คนดูแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
2: แม่งอยู่คลอง5แล้วก็บอกพี่แท็กผมนี่ผมมาน่าจะมาไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ย6 โมงเสร็จปุ๊บมีอาบน้ำกินข้าวมีปาร์ตี้แล้วก็ต้องเป็นพิธีกรตอนเย็นอีกให้กับสนาม
1: ครับ
2: พี่แท็กบอกว่าอันครับวันนี้ว่านธนกิจมาคนเดียวอ่านว่าไงดีครับกูตอนที่กูอ่านนะหลุม 4
3: อ
2: ี
3: กไกล
1: ช็อตกันกี่โมง
2: ช็อตกันคือเที่ยง
1: อ๋อ
2: พอกูอ่านเสร็จปุ๊บทั้งพี่แท็กทั้งว่านกูทิ้งไม่ได้คือถ้าทิมมาเป็นแบบดีเจ
1: ดีมากไกด์ KTY นี่ today code กูไม่รักเอทามคนนั้นคือผมไม่ต้องรักอะไรเลยผมฟรีแลนซ์ส่วนไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่เขาไอ้พี่โบพี่เผือกด้วยแล้วแต่เขา
2: เออพอหลุมสี่ปุ๊บรู้สึกว่าอ่ะพี่แท็กทีมเราเนี่ยถ้ากูวางมือไปเนี่ยมึงก็คือไม่มาก็กลายเป็นพี่แท็กที่ต้องหนัก
1: ซึ่งไม่ได้เพราะว่าเราอะคิดว่าเรารักพี่แท็กด้วยไง
2: ใช่ไง
1: รัก EFM เรารักใต้โต๊ะทำงาน
2: ใช่
1: เพราะว่าเราเคยไปรักษาการแทนนะแบบใต้โต๊ะทำงานไปตามมหาลัย
2: ใช่
1: เราเหมือนแบบคือไม่ได้ว่าอย่าเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ประจำนะ
2: คือพี่แท็กอะเวลาขออะไรพี่แท็กช่วยเหลือได้คือช่วยเหลือเลย
1: อ่า
2: แต่คือเลยจากพี่แท็กไปเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือเลยเราเข้าใจได
1: ้มึงกำลังพูดถึงพี่โรดป่ะมึงเอาเบอร์ไหนมึงบอกกูมา
4: พี่เล็กแล้วกันพี่เล็ก
1: อ๋อพี่เล็กน่ารัก
2: มึงเอาสุดดีมึง
1: ไม่กูลอยตัวเหนือปัญหาอยู่แล้ว
2: คือมึงเหนือปัญหา
1: ไม่กระดาษนี้กูอยากพูดนะแต่ว่ายังไม่ถึง
2: มึงเอาเพื่อนมึงเหนือปัญหาแต่กูอยู่ในปัญหาว่ามึงเข้าใจป่ะ
1: เฮียก็มึงถอนเกียร์ไม่ทันกูถอนมา10ปีแล้วกูถอนทันไงมึงถอนไม่ทัน
2: มึงก็รู้กูพยายามถอนแล้ว
1: ใช่
2: แต่มันถอนไม่ได้
1: ใช
2: ่มันถอนไม่ได้ไงมันถอนมาดิ
1: อ่ะไม่เป็นไรนะลองดูยังไงวันนี้ผมจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับจะทำ2ชั่วโมงนี้ให้คนดูใต้โต๊ะทำงานมีความสุขที่สุดกับอาร์ตเพื่อนรักของผม
2: ครับ
1: นะครับนี่คือรายการ EFM ใต้โต๊ะทำงาน ที่อยู่ในสังกัด A Time Media
2: เอางี้นะฮะถ้าชั่วโมงหน้าไม่มีเรา2คนฟังเพลง
1: เหรอ
2: ยาวยาว
1: มึงคิดว่าเพลงมันเยียวยาทุกอย่างได้หรือไง
2: คือเยียวยาได้ไหมไม่รู้แต่ถ้ามึงกูไม่เข้ามาก็ต้องเป็นเพลง
1: โอเค
2: มึงเอาไงมึงเข้าไหม
1: กูเข้ากูได้กูไม่เข้าแล้วแต่มึงกูได้หมดกูตามมึง มึงเพื่อนรักกูแต่ว่าตอนนี้นะครับคนดูนะครับขอคอมเมนต์เยอะๆแล้วแชร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ออกไปให้คนที่คุณรักนะครับขอให้ใต้โต๊ะทำงานวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
2: ้เอาได้เอาจริงๆคุณฟังเอาใต้โต๊ะทำงานไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าOT หรือวิทยาเนี่ยในคลิปต่างๆเนี่ยเราขาดกำลังสำคัญนั่นคือว่านธนกิจไม่ได้เลยจะเรียกว่าเขามาแทนไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาก็บ่นผมเสมอว่ามึงกูมาแทนเนี่ยค่าตัวกูน้อยมาก
1: โอ้โหถ้าเป็นไอ้นี่ที่ไป OT อ่ะที่ไปข้างนอกอ่ะไปเขาเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรียกเป็นใต้โต๊ะอะไรฮะ
4: วิทยา
1: ใต้โต๊ะวิทยามีไหมแต่งตัว

0: อีเล็กไม่เห็นเลย
1: ถ้ามีคุณเข้ามาผมไม่ติดเลย
0: มันห่างกันนะ
1: ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วมากน้อยผมไม่ติดแค่บอกคุณหน่อยว่าได้เท่าไหร่แค่นั้นพอ
0: เท่าเดิม
1: ไม่เป็นไร
0: น้อยเท่าเดิม
1: ทุกครั้งเคยรู้ผมได้เท่าไหร่
0: รู
1: ้กูไม่เคยรู้เลย
0: เอ้ามึงทำงานยังไงเนี่ย
1: ก็ใช่ไงกูทำไงกูทำไงกูปกติอยู่แล้ว
0: ไอ้เชี่ยหรือเอทางฟอกเงินวะ
1: มึงใจเย็นมึงอย่างนั้นดิมึงอย่างนั้นเอาแค่แบบปกติพอ
0: เนี่ยเชี่ยกูคนดูชอบ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วกล้องเพียบเลยเนี่ยตั้งกล้องไว้สี่ห้าหกอัน
1: แต่เราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราแค่อำเล่นเฉยๆว่าเออมันนู่นนี่นั่นแต่คือวิธีการคือมาสองหารสองมาสามหารสามแต่ก่อนจะหารเนี่ยก็คือแบ่งครึ่งๆกับบริษัทก่อนอันนี้ให้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่รู
0: ้
1: เพราะว
0: ่
1: าพอ
0: เป็นรีบดูกันนะครับอาจจะปิวแบบจันทร์ช่อโลกแบบนั้นเล็กนะครับ
1: ไม่ปลิวอันนี้ไม่ได้เลวร้ายเลย
0: ไม่เลวเลย
1: ไม่เลวร้ายเลยอันนี้คือเรื่องจริงท
0: ั้งหมดเพราะมันไม่ดีตั้งแต่แรกไ
1: งมันไม่ใช่ไม่ดีมันคือความจริงเพื่อน
0: ได้เลยเพื่อนเลิฟ
1: มันความจริง
0: โอเคครับหากคุณชอบนะครับพิมพ์คำว่าเพื่อนมาเลยนะครับพิมพ์คำว่าเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับพิมพ์คำว่าเพื่อนมาเลยครับ
1: ไม่เอาดีกว่าถ้าคุณชอบพิมพ์คำว่าบิ๊กสุดท้ายครับบิ๊กสุดท้ายก่อน
0: พิมพ์คำว่าเพื่อนมานะครับพิมพ์คำว่าเพื่อนนะครับเฮ้ยแล้วต้องไงคือเราไม่รู้ว่าเป็นดีเจเนี่ยมันคือช่วงทอล์กเนี่ยมันต้องขั้นเบรกอะไรยังไงหรือเปล่า
1: คือเอาง่ายๆเราคุยกันเรื่องปกติทั่วไปชั่วโมงแรกอัปเดตสารทุกสุขดิบเรื่องของฟุตบอลเรื่องของกีฬาที่คุณชื่นชอบอย่างวันนี้ผมไปเจอมิซูโน่ผมไปเจอพี่ไข่ผมไปเจอพี่เออ
0: ๋อพี่เอ
1: ที่ดูแลกอล์ฟของคุณมิซูโน่
0: พี่เอในฟันเรียงไหม
1: ฟันเรียงเอฟันเรียง
0: ฟันเรียงใช่ไหม
1: แล้วก็พี่ไข่ก็พยายามจะดึงผมจากเทลิสไปอยู่มิซูโน่ซึ่งบอกว่ามันไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได
0: ้
1: ทีนี้เอาไงดีคุณธนกิจว่าตอนนี้มิซูโน่เป็นไงบ้างสถานการณ
0: ์คือผมเคยบอกพี่เอแล้วว่าจริงๆพี่อันนี้พี่กินเลมันหรือเปล่าอันนี้ลูกค้าเป็นอะไรไม่รู้นะขอโทษนะพูดแล้ว
1: ไม่มีได้
0: บอกเอออ๋อไม่ได้กินทำไมว่าฟันเหลือง
1: พี่เออายุเยอะแล้วไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: อายุแล้วเขาใช้ฟันมาเยอะแล้ว
0: ใช่
1: ก็เลยปกติ
0: ไม่เป็นไรเรื่องกอล์ฟเนี่ยมันคือดีอยู่แล้วเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยก็เป็นกีฬาที่อาร์ตชวนผมมาทำแล้วแบบโหถูกตีแล้วสนุกมากใช่ชอบมาก
1: แล้วนะตอนนี้คุณว่านธนกิจก็อยู่กับพี่สโน่
0: ไม่ได้อยู่กับใครเลยพี่อิสระ
1: อิสระแต่ใช้ไม้พี่สโน
0: ่ก็ใช้ไปเพราะว่าดีของดีจริง
1: แล้วหมดสิ้นปีนี้ย้ายไหม
0: ไปที่ไททอลิสโซโล่อิสเอ็กไททอลิสรู้จักไหม
1: โซโล่อิสเอ็กไททอลิสเหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยบ้า
0: ใช
1: ่ยิ่งใหญ่ไปแล้วเนี่ย
0: ไม่แน่นอนอยู่แล้วตี120อยู่เลย
1: เขาบอกให้เบรกละเพราะว่าจะหมดชั่วโมงละ
0: ก็นี่กูถึงถามว่าต้องเบรกตอนไหน
1: เบรกอันนี้เบรกแล้ว
0: ก็ใช่ไงก็ถามไงว่า
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอะ

0: ก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000
1: เยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000-20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
0: ใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
2: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs CB
3: สวัสดีวันจันทร์เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเพราะเรารู้จักตัวเองดีที่สุด
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ใช่ถ้าไม่4ผมก็ไม่ทำนะ
6: ยินดีผมว่าถ้าเป็น
5: ต้อง4เท่านั้น
6: ถ้าเป็นคุณมา4ผมโอเค
5: ใช่4คุณมาหา
6: คุณเท่านั้นด้วยนะ
7: ใ
5: ช่
7: ไม่แต่ว่าที่นี่ไม่ได้
5: ก็
7: แต่ว่าไอ้ข้างนอกอาหาร
6: คือถ้าลูกค้าซื้อ10เข้าไอ้ทาม5เข้ารอ5ดังนั้นถ้าคุณมาจาก5เนี่ยหาร4
5: อือ
6: ก็เข้าเหนื่อยหน่อย
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออยากทำ
6: ไม่ใช่ไม่เป็นไรถามพวกกูหรือยังว่ามันโอเคมั้ย
5: ทำนองนั้นโอเค
6: แต่ผมไม่ติดนะถ้าคุณมาผมยินดี
5: ผมอยากมาแต่ถ้ามาแล้วต้องดึงใครออกเนี่ยผมไม่ทำแต่ถ้าอยู่ครบแล้วผมมาเติมเป็นแบบโอ้โหผมอยากทำนะ
6: ตายโต๊ะฮะ
5: ตายโต๊ะถ้ามีแบบมีเหมือนเดิมอะอาร์ตโบเผือกแล้วก็ว่านมาเนี่ย
6: คือถ้าผมเป็นเฮดใหญ่สุดนะผมอยากได้คุณเพราะว่าวาทศิลป์หรือว่าศิลปะคำพูดของคุณแม่งเจ๋ง
5: แบบที่ไปทำไอ้นี่ใช่ไหมอะไรมิดยูนิเวิร์สไอ้มิดอะไร
7: มิดไล
5: ฟ์
7: พอดแค
5: ส
7: ต์เหรอ
5: ใช่อันนั้นเนี่ยมันขาดตัวแบบตัวเชื่อมเกมตรงกลางมิซากิ
6: ไอ้เนี่ยขาดโอ้ยขาดคำเทพคำเทพ
5: มนต์สิทธิ์คำสร้อย
6: คือคำบ้านมีแล้
7: ว
6: คำเทพมีแล้วคำสร้อยมีแล้ว
5: ใช่
6: มนต์สิทธิ์มีแล้วมันขาดคำสวย
5: นี่ไง
6: ผมเป็นตัวแทนคำบ้าน
7: ผ
6: มคำบ้านเลยผมว่าต้องมีคำสวย
5: มาเลยสบายเลย
7: มนต์สิทธิ์คำสวย
5: ยินดี
6: เอาไปว่าใครลาตอนนั้นคำสวยต้องมารอรู้สักเทปมั้ย
5: ให้ลองอยู่แล้วเหรอทำไมไม่รับซะเลยอ่ะเฮียกูรักษาการแทนพวกมึงน่ะมาก
6: ูไม่เจ้าของไง
7: มาขอบคุณก่อนคร
5: ับ โอเคครับขอบคุณครับสำหรับใจที่มีให้กันมานาน
6: พี่อ้านเขาก็พยายามบอกว่ามันหมดเวลาแล้วไง
5: มาเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวช่วยกันขอบคุณไหมล่ะ
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาเจอกับ Air Hostess สาว
5: เฮ้ย
6: ปริญญาตรี2ใบนะ
5: ฮะ
6: เรียนต่อญี่ปุ่น
5: มีใบหนาดกับใบก้อนอะไรอย่าง
6: เ
5: ง
6: ี้
5: ยเหรอ
6: ไม่ปริญญาตรีใบจริงๆเลย
5: อือ
6: ซึ่งเดี๋ยวถามน้องก่อนถ้าน้องไม่เข้ามาก็ฟังเพลง
5: เข้ามาก่อนเขาน้องเขามารอนานแล้ว
6: ไม่น้องมาคือได้อยู่แล้วไงตอนเนี้ยได้แล้วน้องได้ค่าตัวน้องแล้วไง
5: ไม่เกี่ยวกับค่าตัวนี่เราไปคิดเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะเรามันระบบในทุนหรือเปล่า
6: อ่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกัน
5: ให้เขามารู้จักกัน
6: ชื่ออะไรเดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้า
5: ครับ
6: พักสักครู่เดียว
5: มีงาน
4: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเล
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่ชุดตรวจบูเกสมีพบข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่ทหารพรานชุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติออกหมายจับนายอาซีซันขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมอีก1รายภายหลังปรากฏพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงและในส่วนของการขยายผลล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายโดยขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงขณะที่อีก2รายยังอยู่ในกระบวนการซักถามทั้งนี้จากการสอบถามพยานบุคคลและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายคดีซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจากการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลในขั้นต้นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งมีนายอับดุลเลาะห์และนายมัสซอฟีเกี่ยวข้องและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายรายโดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้กรมปศุสัตว์ยันพิจารณารอบคอบยึดประโยชน์ชาติเกษตรกรไทยหลังจีนยื่นขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายไทยคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรประเทศจีนแจ้งความประสงค์ในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกรวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่ตับห่านเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนกรมปศุสัตว์ยืนยันข้อเท็จจริงว่าจีนขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของจีนส่งออกมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่27มกราคมด้วยคำขอดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติทางการค้าระหว่างประเทศโดยทางกรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ระยะแรกอาทิการประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ความปลอดภัยจากโรคระบาดโรคไข้หวัดนกรวมถึงสารตกค้างต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้บริโภคนอกจากนี้กรมปศุสัตว์จะต้องเสนอคำขอเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้แทนองค์กรเกษตรกรสหกรณ์และสมาคมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประโยชน์โดยรวมของชาติณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News.
7: EFM News EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM News EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรี พศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living Mall ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ชั่วโมงที่2เนี่ยเรามาดูหางานกันก่อนนะครับวันนี้เป็นอาชีพของเซลล์ใช่ไหมพี่แท็กเซลล์อะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเชิญครับพี่สักคนเชิญฮะ
9: รับสมัคร Export Sales หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Jobs TV by Sig มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณอยากทำงานที่ได้คุยกับลูกค้าทั่วโลกและพาธุรกิจไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ Export Sales อาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะ Export Sales หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศคือผู้ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกดูแลลูกค้าต่างประเทศงานของคุณคือค้นหาและพัฒนาฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศพร้อมดูแลลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่องนำเสนอสินค้าเจรจาราคาและเงื่อนไขการค้าอย่างมืออาชีพจัดทำเอกสารประสานงานกับทีมคลังสินค้าขนส่งและการตลาดเพื่อให้ดำเนินงานอย่างราบรื่นศึกษาตลาดวิเคราะห์คู่แข่งและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอถ้าคุณชอบการขายพร้อมเติบโตในสายงานธุรกิจระดับสากลงานนี้ใช่เลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า Export Sales ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน Jobs CB by Sig ก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้มีเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
8: คือตอนนี้คนรอบตัวครับพี่แท็กพยายามแบบจะลาอยากจะลาออกจากงานเพื่อไปงานใหม่บ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบเอ๊ะกลัวจังเลยเศรษฐกิจไม่ดีแต่พอมาดูใน Job DB คืองานเยอะแยะเหลือเกินงานอยู่ที่ว่าคุณอยากทำอะไรแล้วก็เซิร์ชเข้าไปแล้วก็อัปเดตเรซูเม่ของคุณนะฮะอย่างเช่นงานวันนี้คืองานเซลล์เนี่ยที่เห็นคือนะกวาดตาแวบๆนะอีซูซูอย่างงี้คุณคิดว่าอีซูจะขายเอ๊ะเพราะว่ารถไฟฟ้ามาเยอะหรือเปล่าโอ้โหต่างจังหวัดยังไงก็ดีเซลถูกต้องพี่แท้ยังไงดีเซลก็คือมันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วณเวลานี้นะฮะไทยเบฟเงี้ยอ่ะขนอะไรขนป๋องไงขนป๋องไปส่ง
10: ข
8: นป๋องขนขวดไปส่งไว้มันก็ต้องรับจากกรุงเทพเข้าไปส่งถูกไหมถูกไหมมันก็ต้องมาอยู่แล้วมีอะไรเยอะมากเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆนะมิตรผลน้ำตาลมิตรผลคือทุกที่แหละฮะเบทาโกรงี้บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้โหสิงคอร์ปอเรชั่นนี่เป็นไงพี่เต้พี่ต๊อดครับผมขอบสวัสดีครับสวัสดีพี่แนทนะครับขอบคุณที่โทรมานะครับครับใช่ฮะลอยแป๊บฮะสวัสดีพี่แป๊บฮะนี่ครบทุกคนฮะเจ้าสัวคือมันอย่าไปมองว่าเอ้ยเศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่เขาไม่รับงานเขาไม่รับคนเขาไม่รับอะไรเข้ามาดูก่อนฮะ Jobs DB คือทุกจันเนี่ยพอดูปุ๊บก็คือมันย้อนแย้งกับคนที่ถามผมอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีมันยังไงมันมีแน่ๆอะแต่ทีนี้อาจจะถูกใจคุณหรือเปล่าไม่รู้ก็ลองเข้ามาดูก่อนนะวันนี้คือเซลล์นะอาชีพเซลล์หรืออาชีพอะไรก็ตามลองเข้ามาอัปเดตในเรซูเม่กันนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะใต้ที่ทำงานเทิร์นโปรวันนี้เป็นน้องแอร์โฮสเตสนี่คืออาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะสำหรับสาวๆเกือบจะผมให้ 80% กับ 80% แล้วกันใฝ่ฝันว่าอยากทำงานอาชีพนี้ซึ่งอาชีพนี้โหมันเหมือนนางฟ้าบนเครื่องบินน่ะนะคุณจะไปมองบางคนไปมองว่าเอ้ยแบบต้องใช้บริการด้วยนะไม่รู้อ่ะผมมองว่าน้องไม่ต้องการมองว่าน้องอะวะนี่มาละสวัสดีฮะแนะนำตัวกันก่อนเลยฮะประโยคใช่ไหมเอาประมาณหนึ่ง
11: ลำไส้เมื่อไหร่เฮีย
8: เดี๋ยวพี่เองเรื่องใหม่เดี๋ยวโดนมือกันเดี๋ยวมาสปาร์กอย่างเลยเชิญเลยฮะ
11: เชิญครับ
12: สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะค่ะ28ปีค่ะ
11: ฮะ28ปี
8: อ๋อ28ตกกระใจ 28ตอนนี้คือทำอาชีพเกี่ยวกับ
12: เป็นแอร์โฮสเตสค่ะขอสายการบินหนึ่ง
8: แอร์โฮสเตสฮะ
11: ไม่เ
13: ปิดแล้วใช่ไหม
8: ยังไม่เปิด
14: เปิดไมค์ให้น้องด้วย
8: เปิดนะ
14: งั้นขออีกทีครับ
15: เ
14: ผื่อจะได้ยินเสียงพร้อมแบบภาพที่สวยงามเพราะๆครับ
15: ได้ค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะอายุ18อายุ28ปีค่ะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะ
8: สายการบินสายการบินหนึ่งเนาะ
15: ใช่ค่ะ
8: ซึ่งไม่มีแฟนถูกไหม
15: มีค่ะ
14: คือต้องมีอยู่แล้วไม่ต้องมันต้องติดโถ
8: ฝากวาร์ปแล้วลาได้เลยครับ
13: จะได้
14: ไม่ใช่คุยกับน้องก่อนอาร์ตน้องก็มาจากลำปางน่ะ
8: ลำปางเลยเหรอ
14: ใช่รถม้าจอดข้างหน้าน
8: ี่เอาไปไอ้บ้ารถม้าไม่มีนี่คือบินมาน
15: ั่งรถม้ามาค
8: ่
15: ะ
8: อ๋อนั่งรถม้ามาใช่ทำไมนะเมื่อกี้
15: ไม่ทราบเหมือนก
14: ัน ก็อย่าเพิ่งอยากให้เขาฝากแล้วกลับบ้านไม่เอาสิคุยกับเขาก่อน
8: โอเคโอเคโอเคมีคนบอกเปิดเพลงกันเลยครับพอแล้วครับไม่อยากคุยไม่อยากฟังแล้วครับใจเย็นสิ
15: ฟังก่อน
8: น้องเขาหน้าขนาดนี้ก็ต้องมีแฟนเรื่องปกติถูกไหมล่ะครับมันจะไม่ช่วยจะมาทิ้งกันอะไรกัน
14: อ่ะเล่าพี่ฟังหน่อยครับปอตรีสองใบคือเรียนอะไรครับเนี่ย
15: ปอตรีสองใบนะคะหนูจะเรียนเป็นอีคอนค่ะแล้วก็แมสคอมค่ะการสื่อสารมวลชนสองใบ
14: สองใบแล้วเดี๋ยวนะเรียนสองใบแล้วปลายทางไปเป็นแอร์โฮสเตสแล้วผลลัพธ์ของการเรียนไปซ้ำหนึ่งกันยังไงวะ
8: ต้องเรียนสองใบทำไมอ
15: ่
8: ะ
15: ไม่สองใบเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูยื่นเข้ารอบพอร
14: ์
15: ตแต่ว่าเป็นรอบที่แบบว่าไปเช็คดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าเทอมอย่างนี้ดีกว่าคือค่าเทอมอ่ะมันเท่ากับการเรียนใบเดียวเท่ากันเลยหนูก็เลยยื่นสองใบไปเผื่อได้อะไรเงี้ยแต่อันที่สองที่ยื่นลงมาเป็นบัญชีก็เลยแบบเอ๊ะได้อันแรกอันดับแรกก็คือ2ใบเนี่ยก็เลยเอาเลยอันนี้คุ้มดีไม่มีอะไรมาก
8: ถามต่อเลย
13: การมีเดียวได้
15: 2ใ
14: บเรียนคุ้มค่า
15: คุ้มค่าถูกต้อง
8: การม
15: ี
8: 2ใบเนี่ยเวลาไปยื่นเนี่ยมันมีภาษีเดียวคนอื่นมั้ยหรือว่าเค้า
15: หนูไม่ชัวร์แต่เท่าที่ไปสัมภาษณ์มาเค้าก็บอกว่าดูเป็นคนขยันอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าได้คะแนนเพิ่มตรงนี้หรือเปล่า
8: โอเค
14: เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ
8: ก็ต้องได้คะแนนขยันแหละ
14: และหรือยังไม่พอยายฝ้ายเนี่ยก็ยังไปเรียนอะไรบางอย่างต่ออีกที่ญี่ปุ่นอันนี้จริงหรือไม
15: ่จริงค่ะ
8: เรียนอะไรครับ
15: ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
8: อุ้ยโคโมวะ
15: โคโมวะ
14: เดี๋ยวนะกระจอกมากมั่วสู้เมื่อกี้เล่นวินนิ่งหรือไง
8: เฮ้ยมันเรื่องจริงโคโมวะ
15: สวยตอนสวัสดีตอนเย็น
13: สวัสดีตอนเย็น
8: เฮ้ยถูกต้อง
13: โอ้เหรอ
8: เออ
13: ตอนที่เพื่อน
8: เดี๋ยวดูถูกกันเดี๋ยวดูถูกกันทำไมถึงไม่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มครับ
15: จริงๆมันจะมีแกปช่วงหนึ่งใช่ไหมหลังเรียนจบประมาณปีหนึ่งเป็นโควิดไงก็เลยบอกว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรทำพอหาแบบอยากเติมไฟให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่า
8: อ๋อช่วงโควิดก็ไปเติม
14: ก็คือไปเรียนที่ญี่ปุ่นเลยเหรอ
15: ใช่ค่ะไปเรียนที่ญี่ปุ่น
14: ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยไม่ได้มาเรียนไม่ได้มานั่งเรียนที่ประเทศไทยใช่ป่ะ
8: แล้วตอนนั้นฉีดวัคซีนแล้วมั้งฮะมีที่ฉีดเข้าไปในตัว
14: ซิโนแวคไม่ฮี่อะไรอ่ะ
8: อยากรู้ไงว่าน้องฉีดแล้วมั้ง
15: หรือจำยี่ห้อไม่ได้ไม่
8: จำยี่ห้อไม่ได้แ
15: ล้วฉีดแล้วนะ
8: ใช่เพราะว่าได้ยินว่าเออยี่ห้อนั้นเกี่ยวกับหัวใจยี่ห้อนั้นเกี่ยวกับเรื่องของมันมีหลายอย่างอยู
14: ่อ๋อตับปอดเซนจีเก็บไว้ช่วยหัวใจให้ตังบนแล้วไปเรียนนู่นเลย
8: แล้วไปซื้อคอนเสิร์ตเบิ้มๆของพี่ป๊อปพี่โอ๊ตหรือยังเนี่ย
15: เอาพอดีว่าช่วงนี้บินหนักค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไป
8: ก็ไม่ได้สนใจคอนเสิร์ต
14: ไม่ได้อยากดูแล้วไอ้ก็ถ้าเผื่อว่าไม่ตรงกับสเก็ตที่บินพี่ฝากไว้ในง่ามหัวใจนะคอนเสิร์ตเบิ้มๆนะ
15: ได้แล้วค่ะ
14: ใช่ใช่
15: ฝากทุกคนด้วยนะคะไปซื้อกันได้นะคะคอนเสิร์ตเบิ้มๆค่ะ
8: คุณมาเรียนญี่ปุ่นต่ออีกสองปีเหรอ
15: ใช
13: ่เขาคุยกันไปแล้วคุยไปแล้วฮะ
15: ใช
8: ่คุยหรอ
14: คุยแล้วเพื่อน
8: ไม่ก็คือคุยว่าเรียนญี่ปุ่น
14: เขาไปเรียนแต่ว่าแล้วระหว่างเรียนเนี่ยเรียน2ปีเหรอกี่ปี
15: ตอนแรกกับเรียนปีเดียวแต่ว่าติดใจก็เลยเรียนอีกปีนึง
14: ติดใจเรื่องการเรียน
15: ในวัฒนธรรมค
14: ่
15: ะ
14: อ๋อแล้วเรียนอย่างเดียวแล้วมันมีทำอะไรเพิ่มไหมทำงานทำการทำอะไรเพิ่มไหม
15: มีทำพัฒน์ไทม์ค่ะ
14: เช่นทำอะไร
15: ร้านอาหารไทย3ที
8: ่ที่นู่นเหรอ
15: ใช่
8: เอา
15: เ
8: อาไ
14: งนะที่เม่งจ่ายมั้งเขาบินกลับมาทำเม่งจ่ายมั้ง
8: ใครกูไม่
14: ถามเลยเนี่ย
8: กูนี่ใครไปอยู่นู่นยาวล่ะ
14: เขาไปเรียนภาษาให
8: ้เคยถามไหมว่าการทำอาหารไทยที่ต่างประเทศอ่ะทำไมต้องจืด
15: เฮ้ยแต่หนูอยู่ร้านที่ทำอาหารแซ่บนะพี
8: ่แซ่บเลยเหรอ
15: แซ่บเลยแบบเผ็ดจี๊ดจ๊าดเลยอ่ะพี
8: ่พี่อ่ะพยายามหาร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอร้านจิ้มจุ่มร้านหนึ่งซึ่งแซ
15: ่
8: บไล่โอ๊ตก็ด่าพี่ทุกครั้งว่ากินทำไมในเมื่ออยู่ที่ไทยก็มี
14: ก็มีเหตุผลบางอย่าง
13: คิดถึงไงคิดถึง
8: แต่ให้กูกินปลาดิบทุกมื้อกูไม่ไหวเว้ยเข้าใจป่ะกูไม่กินปลาดิบกูขอแจ่วกูต้องการแจ่วชีวิตอยู่กับแจ่วแล้วชีวิตคือไอ้นี่ก็บอกต้องกินปลาดิบ ปฏิบวิ่งไง
14: มึงโกหลวงพ่อบางเลยทั้งนั้น
13: แซ่บ
8: ๆแซ่บๆซ่บหมด
14: เฟี้ยวกล้วยเลย
8: เออ
14: เฮ้ฝ้ายสงสัยแล้วว่าหนูมาทำอะไรตรงนี้เน
8: ี่
14: ยแล่สเก็ตบินกับเพื่อนด้วย
8: จริงอะ
15: ทำไมรู้อ่ะ
14: รู้ดิ
13: เป็นเรื่องปกติ
14: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือเป็นการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงหลายคน
8: เยอะมากนะ
14: และเป็นอาชีพในฝันของผู้ชายหลายคนที่
8: อยากจะจีบ
14: อยากจะจีบอยู่แล้วใช่อันนี้คือโอ้โหทั้งถือทั้ง2กระดาษปริญญา1การไปเรียนญี่ปุ่นแบบวุ่นวายโอ
8: ้แต
14: ่
8: ฟังตอนนี้คือไม่ต้องจีบเพราะว่าเขามีแฟนแล้วครับ
14: แล้วแฟนเป็นเลิมด้วย
8: ฮะไม่รู้เลยว่าเป็นเลิม
14: แกล้งแกล้งเฉยเนี่ยพี่ฟิล์มเครียดแล้ว
8: แต่น้องไม่แก้แปลว่าเป็นจริงถูกไหมฮะ
15: ปล่อยให้ทุกคนเข้าใจผิดกันไปอย่างเงี้ยแหละ
14: ครับผม
8: ไม่แก้เลย
15: ไม่แก้ไม่เป็นไร
8: อ่ะจุดไหนที่ทำให้เราตัดสินใจสมัครเป็นแอร
13: ์เข้าสคริปต
14: ์ถามแข็งมาก
15: ใช่ค่ะก็มันจะมีช่วงที่แบบเราทำงานอยู่ทุกวันใช่ป่ะพี่ก็แบบก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำยังไงที่แบบเราจะทำงานที่ระยะเวลาน้อยกว่าแต่ว่าได้เงินเท่าเดิมเพราะว่างานเดิมที่ทำคือเราทำทั้งวันแต่ว่าได้เงินประมาณ
14: นี้งานเดิมที่ว่าคืองานอะไร
15: งานร้านอาหารพี
14: ่ก็ที่ญี่ปุ่นเหรอ
15: ใช่แล้วยิ่งตอนที่กลับมาจากญี่ปุ่นอ่ะตอนนั้นเรทเงินตกเลยพี่เงินเล่นเรทเงินตกมากใช่
8: ก็ไม่คุ้ม
15: ไม่คุ้มเลยแล้วเก็บภาษี
8: ไปด้วยนะคือเราไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ยังไม่ได้เป็นแอร์ตอนแรกถูกไหม
15: ยังค่ะ
8: แค่ไปเรียนภาษา
15: ใช่ค่ะ
8: แล้วก็
13: ทำงานไปด้วย
8: ทำอาชีพไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วรู้สึกว่าอันไหนคุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็ดูกันไป
15: ถูกต้องค
8: ่
15: ะ
8: โอ้แล้วจะไปอยู่กับใครที่นู่นอ่ะ
15: อยู่คนเดียวค่ะเป็นอารมณ์แบบว่า
8: ไอ้บ้ามันไม่ปลอดภัยปะเน
13: ี่
8: ยอ
13: ันตรายเหรอ
15: ไม่เลยเพราะว่า
8: อยู่เมือง
14: เป็นห่วงเป็นใย
15: อยู่ชิบะค่ะ
8: ชิบะหมาเจอหมาน
15: ั่น
14: เนี่ยเป็นคนอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี
15: ้มีใครอยู่ตรงกลางลานชิบุย่า
14: ถ้าเมื่อกี้บอกว่าชิบะแล้วเป็นหมาอย่างเงี้ยมันอารมณ์เหมือนคนแบบกินหมาต้องเป็นจังหวัดนะเดี๋ยวทำอย่างนี้ไม่เอาเพื่อน
8: ไม่เลยชิบะมันก็ขึ้นชื่อ
14: มันมีหลายอย่างดี
8: ก็เป็นหมาที่เราเห็นคือ
13: เป็นพันหมาพันหมา
8: ที่มันมันเห็นอยู่แล้วไงเราไปอยู่กับใครอยู่คนเดียวเหรอคะ
15: ใช่ค่ะจะเป็นหอพักของโรงเรียนที่เราไป
8: ก็เลยไปเจอแฟนที่นู่นเป็นคนญี่ปุ่นถูกไหม
15: เจอแฟนที่นู่นแต่แฟนเป็นมองโกเลียค่ะ
14: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
15: อุ้ยใช่จริงค่ะ
14: เนาะ
15: จริง
8: ไปเรียนฟังใครไม่ออกถูกปะ
15: ถูกต้อง
8: อ้าวแล้วไอ้พอรู้เลย
13: พอรู
14: ้เหรอ
15: จริง
14: ชาวมองโกเลีย
15: ชาวมองโกเลีย
8: เขาเดี๋ยวนะตอนนี้แอร์ทิ้งก่อนไปจีบวันนี้ยังไง
14: บุตรแห่งโกไฮโตขาน
8: เ
15: จงกิสขาน
8: เขาไปจีบเพื่อน
15: รู้อ่ะก็ตอนนั้นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนั่นแหละแล้วเพื่อนก็เป็นผู้หญิงมองโกเลียเหมือนกันก็เลยได้รู้จักกันผ่านเพื่อน
8: แสดงว่าคุณไม่ชอบคนไทยไม่ไม่ใช่งั้นหมายถึงว่าไม่ชอบเอเชียถูกไหมสไตล์เอเชียอาจจะไม่ชอบ
15: มองโกเลียก่อนหน้านั้นก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อน
8: แล้วมองโกเลียอะไรที่ในภาพที่พี่เห็นคือก็จะพูดไงให้มันไม่ดราม่าวะ
14: ลองพูดดูเพื่อนเต็มที่มันก็ไลฟ์
13: ไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อน
14: ก็ไม่นะ
15: ไม่บ้าง
14: นี่มึงทำตัวเหมือนพี่กิตสิงห์พงษ์เสนนะมึงครับปิดไมค์และเขียนในกระดาษ
8: ไม่กูไม่กล้าพูดในความคิดกูไงมันเป็นอย่างนั้นแต่กูไม่รู้
13: มองโกเลียคือจีน
14: ไม่เกี่ยวมองโกเลียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผิวพรรณไม่เกี่ยวอะไรเพื่อน
8: คองโกกับมองโกเลียไม่เหมือนก
14: ันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลย
8: อ่ะงั้นขอเซิร์ชมองโกเลีย
15: มองโกเลีย
13: พูดเซิร์ชว่าไงดี
14: เห็นอะไรมันขึ้นมามองโกเลียสาวพาไปหลงทัวร์เรียบร้อยนี่
13: เป็นไงหนุ่มมองโกนี่เป็นไงมันก็เหมือนโคเรียอะไรคล้าย
8: ๆอ๋อ
14: นี่ใช่อ่ะก
13: ็นี่
8: ก็เหมือนโซนเอเชียนะ
14: ชอบเลยเห็นไหมตามีแบบประกายเลยชอบเลยไฟชอบเลย
8: เหมือนโซนเอเชียเลยถูกไหม
15: ใช่ค
8: ่
15: ะ
8: ซึ่งแล้วไปเจอที่ไหนฮะ
15: เจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจำไม่ได้อะพี
8: ่โอเคก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็เลยก็โอเคก็เป็นแฟนกัน
15: ใช่ค่ะอ
8: ิจฉาจังเลย
14: อิจฉาร้านอาหารเหรออ
8: ิจฉามึงมั้งใช่กูชอบมึงแล้วว่ะมึงมาบ่อยๆแล้ว
14: ไม่แล้วพันพื้นถึงอยากเป็นแอร
15: ์ก็อย่างที่หนูบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีช่วงแก๊ปที่แบบว่าเราทำงานทั้งวันกับถ้าสมมติเราทำงานนิดเดียวแต่ว่าได้เงินเท่าเดิมเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นดีกว่า
14: แต่เท่าที่พี่ได้ยินจากเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยคือการเงื่อนไขของการเราสมัครเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินใดๆก็ตามนะอาจจะแบบไม่เหมือนกันนะแต่มันจุกจิกมากอ่ะเงื่อนไขมันเยอะมากว่านอกจากลักษณะทางกายภาพใช่ป่ะ แล้วก็ต้องมีทางคุณภาพคุณสมบัตินู่นนี่นั่นแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเธอผ่านอะไรบ้าง
15: ผ่านหมายถึงว่าผ่านการเข้าที่จะไปเป็นแอร์ใช่ไหม
14: ใช่ต้อง
13: ทดสอบอะไรบ้าง
15: นานทดสอบก็อย่างแรกเลยก็คือต้องอ่านหนังสือหนักมากเพราะว่าช่วงก่อนที่ไปเรียนญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษเลยช่วงนั้นก็จะต้องไปสอบแบบพวกโทอีกใหม่อะไรใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผ่านรอบยื่นพอร์ตอะไรงี้เรียบร้อยเราก็ต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมพี
13: ่คร
15: ับมันก็จะมีพวกรอบสัมพงสัมภาษณ์กันดูบุคลิกต่างๆอ
13: ย่างนี้พูดได้กี่ภาษาฮะ
15: สามค่ะ
13: ไทยอังกฤษ
15: ญี่ปุ่น
13: ญี่ปุ่นโอเคแน่นอนแล้วมองโกเลียคุยภาษาอะไรฮะ
15: มองโกเลียค่ะไม่หมายถึงว่ามองโกเลียเขาจะใช้ภาษามองโกเลียแต่ว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นกับหนู
13: อ๋อ
11: เพราะว่าเรียนญี่ปุ่นมา
15: ใช่ค่ะ
13: โอ้โหแล้วเขาสื่อสารเข้าใจใช่ไหมฮะมีความยากในการสื่อสารไหม
15: ความยากในการสื่อสารก็จะเป็นพวกแบบคำยากๆคำที่เขาไม่ค่อยใช้กันแต่คำง่ายๆเวลาสื่อสาร
14: เป็นจราชกุฏภัณฑ์ในภาษามองโกเลียอะไรเงี้ยว่าพูดว่าอะไรสมมติต้องแต่งงานสมมติต้องแต่งงานต้องทำพิธีของมองโกเลียแล้วจะมีเครื่องราชกุฏภัณฑ์น่ะยังไง
13: ซึ่งถ้าเป็นพิธีกรก็คือคงยากถูกป่ะ
14: อ๋อใช่ใช่ใช่
13: ไม่ได้เป็นไม่เป็นไรก็ยัง
14: ใช่ใช่ใช
13: ่หนูคิดผิดถูกที่ผิดจะมาที่นี่ครับเนี่ยแล้วเขาฟังอยู่ไหมใครเขาฟังอยู่ไหม
15: เขาทำงานอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจช่วงตอนเนี้ย
13: อ๋ออยู่ที่มองโกเลีย
15: ค่ะใช่ค่ะ
13: โอ้โหแล้วเราไปหาเขาไหมหรือว่าเราเขาก็
15: เดี๋ยวเดือนหน้าบินไปหาเลยพี
13: ่พี่ไปส่งไหมหรือว่าไง
14: เขาไปหาแฟน
13: อ๋
14: อมีสองอย่างบินไปส่งบินไปเสือกเมื่อกี้ใช่เลือกเอา
13: ได้ไปหลัง
14: ใช่ใช่
13: ไปหลังมากกว่า
14: ใช่เพื่อนใช่เพื่อน
13: อันนั้นไม่ได้ใช่อ๋อโอเค
14: เวลาไปเทรนเป็นแอร์เนี่ยเวลาคุณสัมภาษณ์วุ่นวายหมดแล้วคุณสมบัติผ่านแล้วก่อนได้บินจริงเนี่ยมันวุ่นไหมเพราะว่าพี่เคยได้ยินหูหลายอย่างนะต้องแบบ
11: เทรน
14: ประกาศนู่นนี่ต้องรู้ว่าทางหนีไฟอยู่ตรงนี้ทางฉุกเฉินนี่ adequate or slight
15: นี่เขาเป๊ะมากเลยอ่ะ
11: คนนี้เป็นกัปตัน
15: เขาเป๊ะมาก
14: ชื่อ critical adequate or slight เนี่ยจะได้ยินบ่อยมาก
15: เดี๋ยวนะพี่เขาถามเมื่อกี้เลยนะคะ
14: คือกว่าจะได้บินจริงอ่ะมันต้องเทรนเยอะไหมมันต้องมาเทรนอะไรบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆ
15: ก็
14: ได้นะ
15: ขั้นต่ำก็เทรนประมาณ 2-3 เดือนค่ะ
14: การ
15: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเทรนเป็นภาคพื้นกับภาคอากาศ
14: ภาคพื้น
15: ภาคพื้นก็จะเรียนเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับการเป็นแอร์ว่าต้องทำยังไงเกี่ยวกับการโอเปเรตไฟหรือว่าความปลอดภัยที่เราต้องดูแลผู้โดยสารประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีการสอบเรื่องการหลังจากที่เราเรียนภาคพื้นจบหมดแล้วการทรงการสอบพันเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปสอบบนเครื่องบินอีกคร
13: ั้
15: ง
13: เอาจริงผมไม่ติดอะไรเลยนะเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยกัปตันมักจะบอกเสมอว่าบินอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่
14: อ
13: ่ะประโยชน์ของมันคืออะไรหรอพี่เหาะลงมาได้หรือว่า หรือว่ายังไง
14: วะอันนี้มึงสงสัยเลยมึงไม่รู
13: ้คือไม่กูแค่เข้าใจไม่เข้าใจว่าบินอยู่ 30,000 ฟุตก
11: ็บอก
13: ในความหมายที่บอกคือว่าต้องบอกเพราะอะไรว่าอากาศอาจจะน้อยนะหรือเตรียมตัวถ้ามีปัญหาขึ้นมาอย่ากระโดดออกไปเพราะว่ามัน 30,000 ฟุตหรืออะไรอ่ะมันไม่รู้ว่ามันต้องบอกทำไมอ่ะ
15: เขาอาจจะแจ้งเป็นระดับออลติจูดที่มันสูงแล้วก็จะมีแจ้งอีกรอบนึงที่ไม่ได้บอกผู้โดยสารโดยตรงเป็นการเตือนแบบไซออนซีทเบลอะไรเงี้ยตึ้งเงี้ยจะรู้แล้วว่าลดระดับมาถึงที่กี่หมื่นฟุต
13: มันสูงนะ 30,000 ฟุตมันสูงนะมันมีโอกาสเกิดอันตรายได้เยอะถูกมั้ย
15: ประมาณ
13: คาดเบลไว้
15: ใช่ให้
14: อันนี้พี่ถามเป็นแบบเป็นเชิงปฏิบัติจริงได้มั้ย
15: ได้ค่ะ
14: สมมุติว่าพี่ปวดอึฉุกเฉินบนเครื่องบินปวดอึนะปวดอ
13: ึ
14: แ
13: บบชุดมีเบลที่ขี้ได้มั้ย
14: ปวดอึฉุกเฉินแล้วแบบตอนแรกมันไม่มีเตือนแบบเทอร์บูแลนซ์นะ
15: ค่ะ
14: แล้วก็เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแบบกำลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะปุ๊บกำลังแบบบั๊มตุ้งขอให้ผู้โดยสารทุกคนกลับอยู่ที่นั่งรัดเข็มขัดให้แน่นให้รัดเข็มขัดนิรภัย
11: ต้องทำ
14: แล้วกูต้องทำยังไงวะ
15: ในกรณีนี้นะคะถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องน้ำไม่สามารถออกมาได้จริงๆก็มันจะมีราวจับอยู่ข้างๆห้องน้ำให้จับไว้ให้มั่น
11: ไม่ต้องมานั่งที่ก็ได้อะไร
15: ถูกต้องค่ะแต่ว่าจะมีการเคาะเตือนก่อนว่าเกิดเทอร์บูเลนซ์นะคะ
13: ก่อนจะจับให้มั่นเนี่ยต้องกดชักโครกลงไปก่อนไหมเพราะมันรุ่มแล้วมันมีโอกาสให้มันขี้ลอยถูกไหมขี้ลอยได
11: ้นี่เขาเป็นไปได
15: ้พี่อาจจะต้องกด
11: เหตุการณ์จริงเป็นไปได้
15: ประมาณนั้น
13: กดทิ้งไปก่อนปุ๊บแล้วกดราวให้มั่น
15: นอกจาก
13: ทำไมไม่ทำเบลที่ขี้ล่ะครับผมถามแค่นี้อ่ะก่อนที่ผมให้จับให้ตายเนี่ยตกลงอากาศยังไงก็ไม่ทันแขนกำลังไตรเสพและใบเสพไม่มีทางโอกาสที่จะสู้กับมันได้
14: ใช่ใช
13: ่ไม่ทำเบล
11: ข้ามเบลไปเลย
13: ข้ามเบลไปเลย
11: ในห้องน้ำ
13: ช่วยเสนอให้ได้ไหมฮะว่าของแสนเป็นคุณเป็นที่แรกที่มีคาดเบลที่ส้วม
15: ค่ะ
14: ไม่มีอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากแล้วพี่รู้สึกว่าพี่กับพี่อาร์ตกับพี่ตั๊กอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ละ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเพราะว่าเผื่อเขายังมีความหวังและมีโอกาส
8: โอเค
14: ความเป็นจริงคือบอกวิธีจีบแอร
8: ์ให้หน่อย
14: ซึ่งพวกพี่ไม่เกี่ยวไปแล้วลอยตัวเหนือปัญหา
11: อันนี้เขาจริง
14: แต่ว่าบางทีอ่ะการเจอการเจอลูกเรือการเจอแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินแล้ว
11: มันไม่ตรง
14: หุ้ยพึงใจอย่างเงี้ย
8: เออ
14: มันเป็นไปได้ไหมที่
8: จีบบนเครื่องได้เลยไหมหรือ ควรรอลงมาก่อนหรือยังไงแบบวิธีการเอ้ยสวัสดีครับผมอยากได้กาแฟดำครับหรือยังไงอันที่มันแบบจะดูแล้วโอเคที่สุดเอางี้ผมเข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนนะเอาสำหรับคุณแล้วกัน
15: ก็น่าจะทักมาทาง IG เลยก็ได้พี
14: ่อ๋อ King of DM
15: ใช่ DM
14: King of DM
8: แสดงว่าคุณมองคนเรียนอ่านไม่ออกถูกไหมงั้น
15: ไม่
8: ขอดู IG หน่อย
15: เอาไปเลยพี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะ
8: มีไม่รู้คุณด
15: ูไม่มีมีแต่เพื่อนเลยนะพี
8: ่เราไม่ชอบแบบนี้หรอกข้ามๆไป
11: เพื่อนเนี่ยเพื่อนเน
14: ี่
11: ย
14: แต่โต้งมี3คนเท่าเดิม
8: ไม่เอาหรอไม่เอาหรอ
14: เอาอยากมาตลอดเลยคือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่รู้เลยไม่รู้แบบทีมว่ามันต้องแบบมีน้องมาหนึ่งคนเพื่อเราสัมภาษณ์ว่าเขาทำอะไร
8: อาชีพ
11: ต่าง
8: ๆหนึ่งอาชีพที่ให้คนน้องๆอยากรู้ว่าเฮ้ยดีไหมถูกจริตเขาไหม
11: ข้อดีข้อเสีย
14: ถามมีความรู้ได้ไหมเอาเป็นแบบประสบการณ์จริงของพี่แล้วกันเพราะว่าบางทีน้องต้องดูแลเรื่องกระเป๋าที่เป็นเคบินไซส์อ
15: ะ
14: ลากขึ้นไม่เกิน7โล
15: ใช
14: ่ป่ะแล้วบางทีแม่งเต็
15: ม
14: คือแม่งเต็มแบบโอ้เต็มอะทำไงอะ
15: ก็มันจะมีโซนของตัวเองใช่ไหมพี่เครื่องลำหนึ่งจะมี 4-5 คนถ้าสมมติโซนด้านหลังเต็มเขาจะกดเบลเตือนแล้วว่าตรงนี้เต็มนะเข้าไม่ได
14: ้
15: ก็จะกดไล่ๆกันมาแล้วคนที่แบบเพิ่งจะเข้ามาใหม่ปุ๊บรู้แล้วว่าข้างหลังเต็มหมดแล้วเขาจะออฟโหลดกระเป๋าทันทีเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
8: ไม่ให้ขึ้นแล้ว
15: ใช่ค่ะไม่ให้ขึ้น
14: แล้วไม่ให้เอาขึ้นไปแล้วอ
15: ๋
14: อก็คือเหมือนเวลาเข้าไปขอดูตัวโดยสารนิดนึงค่ะ
15: ใช่
14: แต่ว่ากระเป๋าเต็มแล้วนะคะต้อง
15: ให้ออฟโหลดกระเป๋าอะไรอย่างง
14: ี้อ๋อ
15: ใช่ค่ะ
8: คือลงใต้ท้องเครื่องหรือว่าให้นั่งรถตู้ตามไปหรือว่าไง
15: เอาลงใต้ท้องเครื่องค
11: ่
15: ะ
11: อ๋อตักรถตู
8: ้จะไปรู้ได้ไงอ่ะพี่ก็ไม่ได้ทำงานตรงนั้นก็แค่เล่าให้ฟังได้ไหมล่ะ
15: ใช่
8: โมโหทำไมอ่ะ
14: แล้วอันนี้คือแบบเคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเคลียร์แบบเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมได้ไห
11: ม
14: แอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
8: ไม่จำเป็น
15: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู
8: ่ตอบแทน
15: อยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค่ะ
8: คือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ใช่ว่าเมินเฉยถูกป่ะ
15: ถูกต้อง
8: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
15: ถูกต้องค่ะ
8: แต่คือบางทีมันก
11: ็แต่ไม่ยกก็ไม่ผิดอะไร
8: ไม่ยกคือไม่ผิดนะมันก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยนี่ผู้ชายไม่ต้องไปยุ่งกับแอร์เขาหรอกแอร์เขาไม่ไหวหรอกจะไปยืนธรรมดาเนี่ยน้องหนูสูงเท่าไหร่คะ
15: 168ค่ะ
8: ถึงได้ถึงได้แต่กระเป๋าบางทีก็หนักก็ไม่ไหวถูกไหมพี่พยายามพูดให้อยู่แล้วมายิ้มย่อเย้ยพี่ทำไม
14: กูไม่รู้อย่าถามเฉยๆว่าถ้ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
8: ใช่มันมีหลายอย่างแอร์โฮสเตสจริงๆมันควรมีสามัญสำนึกข้างในยังไงให้แบบก็คืองานบริการงานนึงถูกไห
14: ม
15: ค่ะแต่ว่าก่อนอยากให้สิ่งที่มาแรกๆอ่ะเป็นความปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าพอเครื่องขึ้นไปแล้วไม่สามารถมีใครที่แบบว่าช่วยดูแลผู้โดยสารแล้วเราก็จะเป็นหน้าที่ของแอร์แทนใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะลงมาเป็นเรื่องการบริการพี่อาร์ตเข้าใจ
8: แสดงว่าทุกคนบนเครื่องต้องฟังแอร์โฮสเตส
15: ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเอาเป็นว่าคำพูดของแอร์โฮสเตสข้างบนคือขึ้นเครื่องขึ้นไปแล้วอ่ะมันคือคำศักดิ์สิทธิ
14: ์ถือเป็นสิทธิ์ขาด
15: ใช่ถือเป็นสิทธิ์ขาดประมาณนั้นพี่ก็สมมติว่าให้เราให้เขาเก็บกระเป๋ามันก็เพื่อความปลอดภัยของเขาเอง
14: มีอันนึงที่ผมเคยมีโอกาสไปมันเป็นอีเวนต์บางอย่างที่มันเป็นอีเวนต์พิเศษจริงๆอะไปร้องเพลง มีพี่ป๊อปด้วยมีพี่ลุลาด้วยอะไรเงี้ยแล้วการอยู่ดีจะต้องไปร้องเพลงบนเครื่องบินได
8: ้
14: เงื่อนไขมันเยอะมากนะคือลำโพงมือต้องไซส์เท่านี้เท่านั้นกว้างคูณยาวเท่าที่มันจะล็อกกับ
11: ที่มันจำกัด
14: ที่ล็อกของไอตัวเข็นของเขาได้เท่านั้นห้ามมีอะไรอุปกรณ์ไร้สายเลยคือเงื่อนไขมันเยอะมากจนเราตกใจว่า คิดแล้วมันจะทำคอนเสิร์ตหรือจะทำการร้องเพลงได้ยังไงอ่ะแล้วคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือพูดอ่ะมันคือเป็นสิ่งที่เป็นตามเงื่อนไขทุกอย่างใช่
8: คือวิธีการเซตการก็คือต้องให้มันเรียบร้อยไม่ใช่มันกระโดดได้ลอยได้มันก็มีโอกาส
14: น่าจะนะน่าจะนะมีอันนึงอยากถามเลยเวลาพี่แบบหลับอยู่เนี่ยแล้วเวลาเครื่องจะลงเนี่ยต้องปรับระดับที่นั่งให้ตรง
15: ใช่ค่ะ
14: อันนี้เกี่ยวไหมว่าเครื่องมันจะลงไม่ตรงไหม
15: ไม่เกี่ยว
14: แต่พี่กำลังหลับเลยพี่แล้วบินไปเชียงใหม่เนี่ยพี่กำลังทิ้งเค้กเลยมาละ
15: สิบไปกับไร
14: นะฮะ
15: มันเกี่ยวตอนที่เราจะอพยพหนีอะไรอย่างเงี้ยคือว่าผู้โดยสารด้านหลังเขาจะหนีไม่ได้เพราะว่าติดที่เอ็นด้านหลังของเราอยู
13: ่ถ้ามีเหตุ
15: ใช่ค่ะถ้ามีเหตุฉุกเฉิน
14: ตัวทีนี้พี่อาจจะถามเยอะไ
8: ป
14: หน่อย
8: เฮ้ยดี
14: โดนปลุกตลอด
15: เ
14: ลย
15: เพราะว่าเป็นคำถามที่ดี
8: เอาจริงกูก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางทีการบินไปญี่ปุ่นตอนเที่ยงคืนอ่ะพอเครื่องขึ้นเสร็จปุ๊บปลุกมาแดกราเมงตอนตีสองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทุกคนต้องหิวตอนนั้นหรอวะหรือยังไงอ่ะ
13: เขาถามดูว่าหิวไหมอะไรอย่างงี
8: ้ก็เข้าใจว่าไม่กินได้นะแต่คือมึงเปิดไฟเต็มลำไงกูก็นอนไม่ได้ไง
14: ไอ้เขาหลีดโดยเฉพาะทางที่มึงนั่งเลย
8: ก็ไม่ได้ไง
14: ไงมึงสุลต่านบูไนเลย
8: แต่ตีสองใครมานั่งซดราเมงไปกินเหล้ามาหล่อหรือว่ามันก็ไม่ใช่ไงมันนั่นแหละมันก็รู้สึกว่ามันเป็นกฎของเขาถูกป่ะที่มันอยากจะให้ผู้โดยสารดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุดรู้สึกเหมือนกันหรอหรือว่าไง
15: จริงๆเราบอกเขาได้นะว่าเราไม่กินข้าวเวลา
8: เข้าใจว่าเราไม่กินได้แต่ไฟเขาเปิดเต็มลำพี่รู้สึกว่าพี่นอนไม่ได้
14: ยังไงพี่รู้สึกจะให้ดับเฉพาะตรงมึงนอนเหรอ
8: เขาตีสองจะใครแดกราเมงเอา
14: อ่ะแล้วถ้ากูเป็นน้องไฟกูบอกมึงก็บินไฟเช้าสิพี่
8: ไม่ใช่ก่อนมึงขึ้นเครื่องมึงก็ต้องกินข้าวให้เรียบร้อยไหมอ่ะทีห้าหกโมงปุ๋มกินยังเข้าใจได้แต่ขึ้นเครื่องขึ้นปุ๊บผู้โดยสารท่านนั้นก็จะให้ทุกท่านรับประทานอาหารทานราเมงกันนะครับไม่ใช่คู่อย่างใครอยากแดกครับผมช่วยกัน
14: ห
8: น่อย
14: ไม่ใช่เป็นหน้าที่เขาเพราะเป็นฟูลเซอร์วิส
13: เขาทำตามระเบียบ
14: เขาทำตามระเบียบครับ
8: ก็รู้แต่แยกโซนไหมโซนนี้ไม่ทานอ่ะ
14: เดี๋ยวกูให้เบอร์นี่ไปนครชัยแอร์ไปแล้วมึงเอาเต็มที่เลยมึงจะนอนมึงจะปิดผ้าปิดตาน้องเอาเลย
8: อย่าให้กูเห็นว่ากัปตันข้างในหลับนะ
14: เดี๋ยวเจอเจ๊เกียว
8: กัปตันข้างในกลัวอ่ะกัปตันข้างในกลัวหลับเชื่อไหมหลับ
14: เอาขึ้นก่อนแล้ว
8: เราขึ้นแล้วกดออโต้ไพลอตเขากดได้อยู่แล้วเขาหลับเขาไม่กินราเมงหรอกเขาไม่ให้พวกกูกินทำไมเขาจะนอน
14: ไม่จริงอันนี้เถียงเพราะว่าเคยเห็นลูกเรือหลายคนพยายามจะไปต้องแบบกดติ้งน่องติ้งน่องหรือข้อ
15: ห้องคอกผิดตลอด
14: ในคอกผิดว่าแล้วต้องเอาข้าวราเมงที่มึงรำคาญอ่ะไปให้ไพลอตกับโคไพลอตกิน
13: กัปตัน
14: เพราะนั้นมึงก็พลาดแล้ว
13: เหรอ
14: มึงพลาดแล้วเพราะว่ากัปตันก็กินผู้ช่วยกัปตันก็กินนี่3ขีดกับ2ขีด
8: โอเคก็เข้าใจได้แล้วเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ถามทุกคนเวลาเป็นแอร์หรือเป็นกัปตันมาเนี่ยในห้องกัปตันเนี่ยเปิดกระจกดูบุหรี่ได้ไหม
15: ไม่ได้
8: ไม่ได้นะ
14: เดี๋ยว
15: ไม่ได้
14: มึงเปิดประตูเหรอเพราะว่าเนี่ยมึงไม่ฟังเว้ยถ้าอาร์ตฟังนะมันจะรู้เลยว่าขณะนี้เราบินอยู่ในความสูงอ่ะมึงพูดเองเมื่อกี้ว่า
8: เพื่อนคู่กับตาบอกเปิดกระจกดูบุหรี่ได
14: ้ไม่ได
8: ้ก็เลยไม่รู้ว่า
14: ความสูงเท่านี้เปิดไปอ่ะไม่ใช่บุหรี่ขาดนะมือขาดนะ
15: ฟึบมันดูดพี่มันดูดออกจากเครื่องไปเลย
8: ก็มันบอกพี่บอกว่าเพื่อนพี่กับตันมันบอกมึงขณะห้องกับตันอ่ะเปิดกระจกดูบุหรี่ได้แล้วกูทำตลอดเลย
13: ไม่ใช่
8: แล้
13: วตอนจอดหรือเปล่า
8: ไม่ตอนบินสูงสูงมันเปิดกระจกดูบุหรี
14: ่อันนี้ไปคือเดี๋ยวพี่ช่วยแต่ว่าถ้าขอคิวอีกคิวหนึ่งได้ไหมที่มาตอนแบบมีทั้งพี่
13: เผือก
14: พ
13: ี่
14: โบและชวนไอ้กัปตันที่เปิดกระจกกินราเมงอ่ะมาด้วยได้ไหม
15: มาได้สิ
14: ได้ได้ได้ได้เอาไหม
8: ได้นะ
14: เอามาวันเกิดอาร์ตไหมอ
8: าทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้าพี่ลาเลยอ่ะ
14: อันนี้เขาลามาแล้วเขาลาพรุ่งนี้แล้ว
8: เอ้ยเดี๋ยวเบรกก่อนโอ้โหคุยยาวแป๊บเดียวเพลินเลยเหลือช่วงนาทีนะเราพักก่อน
13: เบรกก่อน
8: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกับน้อง
14: ไฟใช่
15: ค
16: ่
15: ะ
16: ไฟโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
17: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
18: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
20: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
21: ผ้าชับผ้าพาไปมู
0: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
21: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
22: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
20: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
23: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
24: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
25: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
23: วันพุธ
24: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
26: แชร์ข่าวเช้า First Class
23: วันพฤหัสและวันศุกร์
24: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
27: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
28: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
29: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
30: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
31: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: 16นาทีสุดท้ายกับใต้โต๊ะทำงานนะครับกับน้องฝ้ายซึ่งเรื่องของแอร์โฮสเตสตอนที่เราคุยกันมานี่ยังไม่คืบหน้าเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไร
14: รู้แล้วรู้หมดแล้วรู้หมดแล้ว
8: ก็โอเคมันก็เรื่องปกตินะทั่วๆไปให้เรารู้กัน
14: ครับ
8: ซึ่งจริงๆยังเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันอยู่อยากทำจะมีคนบอกว่าเอาจริงๆการทำแอร์โฮสเตสคือทำให้สุขภาพร่างกายนี่คือมันแย่นี่คือเรื่องจริงไหม
32: สำหรับหนูยังไม่เจอเรื่องปัญหานั้นเพราะว่าหนูนอนง่ายมาก
8: มีรุ่นน้องพี่หลายคนที่แบบพี่หนูไม่ไหวหนูจะลาออกแล้วเพราะว่าขึ้นเครื่องปุ๊บกลับมาหนูกำเดาไหลกลับมาหนูปวดหัวกลับมาหนูรู้สึกว่าแบบอยู่ดีก็ความดันขึ้นอะไรเงี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยหนูอายุเท่าไหร่คะ
32: 28ค่ะ
8: ก็อาจจะยังไม่เยอะมากถูกไหมแต่คนที่พูดก็อายุเท่าหนูเลยนะแซมไม่เกี่ยววะ
14: ไอ้บอยกูเบียวแล้วนี่บอยกูเบียวแล
32: ้
14: ว
32: ไม่แน่ใจนะพี่เขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนหรือเปล่า
8: โอเคงั้นวัดกับทุกคนไม่ได้
32: ใช่
8: ทุกคนไม่ได้โอเค
14: ถึงไหนอาจจะพากูไปไหนเนี่ยถ้ากูเป็นพิธีกรร่วมเนี่ยกูเป็นพิธีกรรับเชิญเ
8: ขาปิดสองไง
14: เ
8: ขาปิดสอง
14: โอเค
8: เขาปิดสองก็คืออ่ะก่อนขึ้นเครื่อง
14: อันนี้คือดอสไลด์เนี่ยคือแปลว่าอะไรนะ
32: อันนี้คือดอสไลด์อ
14: ันนี้คือดอสไลด์พี่ฟังเร็วตกใจอะไรวะอันนี้คือดอสไลด
8: ์ Cabin Crew Repair for Landing
33: พี่แพ้
32: เ
14: จ้ารีแพร์ for Landing ทำไม
32: ก็เตรียมที่จะลงจอดอะไรค่ะก็เตรียมเก็บขยะเตรียมบอกให้บริษัทรัดเข็มขัด
8: โอเคก็คือการเซตทุกอย่างให้มันต้องเป็นแบบเดิมเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดถูกไหม
32: ใช่
8: เปิดกระจกตั้งเบาะให้ตรงเปิดกระจกเพื่อเห็นว่าข้างนอกมีเปลวไฟประกายไฟหรือเปล่า
32: ถูกต้องค่ะ
8: ถ้ามีให้ไหมให้กรีดหรือว่าไง
32: กรีดได้เลยค่ะจะได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเกิดจากตรงไหนแล้วก็จะไปถามว่าเห็นจากตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้ไปบอกกับตันอีกทีว่ามันเกิดจากตรงนี้ตรงนี
8: ้อ๋อแสดงว่าแอร์ก็ต้องไปบอกกับตันอีกทีว่าให้ทำอะไรต่อไป
32: ก็ใช่ค่ะ
8: แสดงว่าเกิดเปลวไฟปุ๊บยิ่งประตูฉุกเฉินก็ยังเปิดไม่ได้ตรงว่าอะไรนะ environment evacuate อะไรนะ
32: evacuation มั้ย
8: อะไรที่เขาต้องบอกว่า
14: ผิดไปหมดเลย
8: ยังมีแอร์มันบอกว่าเฮ้ยต้องพูดฟังคำนี้ก่อนนะคะถึงจะเปิดประตูได
14: ้ครับ
32: ใช่
8: มันมีเรื่อง
14: มันมีอันนึงคือพี่ว่าไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่เจเนเรชันอะแอร์โฮสเตสอะเหมือนเป็นอาชีพในฝันของสาวๆน้องๆหรือเด็กผู้หญิงนะพี่ว่าจริงๆมันอาชีพเนี้ยมันไม่ง่ายมันยากเลยซ้ำ มันมีอะไรที่มันต้องแบบ เราปฏิบัติหน้าที่นี้แล้วมันต้องแลกมาด้วยทั้งแบบเวลาสุขภาพหรืออะไรเล่าให้คนดูฟังหน่อยไห
32: มสิ่งที่ว่ายากที่สุดน่าจะเป็นการที่แบบว่าต้องสู้กับตัวเองมากกว่าเพราะว่าระหว่างที่เราทำอะไรต่างๆอ่ะมันจะมีสมมติว่าเรามีการบ้านใช่ปะตอนที่เรียนอยู่อ่ะตอนเทนแอร์อะไรประมาณเนี้ยก็จะมีวันนึงที่แบบว่าเฮ้ยเลิกดึกจังอะไรเงี้ยกลับมาพรุ่งนี้ก็ต้องไปสอบอีกแล้วซึ่งถ้าสมมติว่าเราหยุดไปแล้วไม่อ่านแล้วไม่ยอมทบทวนสิ่งที่จะต้องไปสอบพรุ่งนี้ก็คือเราก็พลาดไปเลยรอบนั้น
8: อ
32: ่ะก็คือต้องสู้กับตัวเองว่าเฮ้ยต้องอ่านนะถึงจะเหนื่อยถึงจะร้ายก็ต้องทำให้มันแบบไปถึงตรงนั้นให้ได้อ่ะคิดว่าถ้าทุกคนอ่ะไม่ยอมท้อกับตัวเองอ
14: ่
32: ะทุกอย่างก็ทำได้หมดแล้วพี
14: ่แล้วมันมีเงื่อนไขที่ต้องทดเอาไว้ในใจผสมกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยไหม
32: ก็ต้องด้วยต้องมีไหวพริบใช่ค่ะ
8: โอเคทีนี้อย่างของเราบินในประเทศถูกไหม
14: ขอเสียงไปแล้วเพื่อนเลย
32: บินทั้งในและนอกค่ะ
8: เอางี้เอาในประเทศก่อนดีกว่า วันหนึ่งประมาณทั้ง4แลนไปพิษโลกกับกรุงเทพครับกรุงเทพไปเชียงใหม่กับกรุงเทพไปเชียงราย
14: คำถามคือพี่อาร์ตต้องไปรับตรงไหน
8: ไม่ให้คนมองโกเขาไปรับเถอะแต่แค่อยากรู้ว่าคือเราซื้อกะเพราขึ้นไปกินข้างบนได้ไหมเราซื้อสุกี้ขึ้นไปกินเองได้ไหม
32: หมายถึงผู้โดยสารใช่ไหมคะ
8: เธออ
32: ๋อมาถ้าเป็นลูกเรือเองเราเตรียมอาหารขึ้นไปทานอยู่แล้วค่ะ
8: อ๋อได้ใช่ไหม
32: ใช
14: ่เคยเห็นนะเคยเห็นเหมือนแบบว่าพอจากดอนเมืองจากกรุงเทพเงี้ยไปลงที่ไหนสักแห่งนึงแล้วก็จะมีเวลาแป๊บเดียวไม่ลงไปซื้อเองก็จะฝากทีมงานสตาฟตรงนั้นนะใช่ไหมมาเป็นอ่ะ 4-5 กล่อง6กล่องแล้วก็แจกจ่ายกัน
8: ทีเดียว
14: แจกกันแจกจ่ายไปถึงไพลอตด้วยทำนองนี้เคยเห็นแวบๆไม่รู้จริงเปล่านะ
32: จริงค่ะจริง
8: แสดงว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได
32: ้ช่วยได้ค่ะ
8: เพราะว่าจริงมันมีโอกาสเอ้ยมีเวลาในการรอคือมันน้อยมากถูกไหม
32: ใช่ค่ะ
8: ครึ่งชั่วโมงเต็มที่ก็บินต่อละ
32: ถูกค่ะน้อยสุดก็ครึ่งช
8: ั่วโมงแล้วเขามีเวลาเรากินข้าวไหมอ่ะ
32: ก็ถ้าสมมติเราทำออกสวิตเซตอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มีเวลากินข้าวแต่ถ้ามันไฟท์ไทม์มันไม่ได้จริงๆอย่างมีไฟท์นึงที่50นาทีอย่างเงี้ย
8: ไม่ถึงไม่มีทาง
32: ไม่ได้กิน
14: มีนะมีนะมีนะ
32: ไม่ได้กินเลย
14: ไฟอาจจะเป็นจังหวัดสั้นแบบมีนะ
32: ใช่50นาที
8: เอาอย่างเรานั่งรออย่างเงี้ยพอเครื่องลงปุ๊บผู้โดยสารข้างในลงผู้โดยสารข้างนอกข้างในก็เดินเข้าเครื่องต่อเลยได้กินข้าวหรอ
32: ไม่ท
14: ัน ก็ไม่ทันไงเคยบินจริงเคยเจอฝ้ายทีหนึ่งบนเครื่องบินมันเป็นไฟที่ไปกรุงเทพนนทบุรีมันสั้นมากจริงๆขับรถได้20นาทีแต่ว่าอันนี้50นาทีเพราะว่า
8: ต้องไม่ทันเลยมั้งน่ะ
14: ใช่ต้องรอแบบโหลดคนขึ้นนู่นนี่ก็เลยแบบก็คือรู้ทีมงานเหนื่อยก
8: ินทั่วยังแค่ไม่ทันเลย
14: ใช่บินผ่านเมืองทองแล้วลงเลย
8: แป๊บเดียว
14: ใช
8: ่โหคือมันก็ยากสำหรับพวกเราเหมือนกันเนาะเรื่องของอาหารซึ่งทั้งวันก็คือคงไม่ได้กินเลยบางทีก็มีไหม
32: ก็ถ้าสมมติว่าอยากให้กินไวๆก็ขนมปังกล้วย
8: ทั้งวันน่ะหรอ
32: ทั้งวันมันจะมีขะกันอย่าง50นาที1ชั่วโมงครึ่ง
8: ไม่มันไม่ได้เพราะเขาต้องดูแลผู้โดยสารฟ้องเสียกันเป็นตัวเองสิ
14: เขามาเล่าเรื่องอาชีพผมไม่มึงฟ้องพี่โรดเลยทั้งนั้น
8: ขอโทษก็เห็นฟังแล้วมันก็เป็นห่วง
1: ความ
8: ห่วงเห็นใจอ่ะมันก็เห็นใจ
32: ก็อยู่ที่กับการเมเนจเวลาตัวเองนั่นแหละพี
8: ่ได้โอ้โหจะพูดเรื่องนี้ดีไหมเนี่ยแต่โอเคเอางี้เราไม่ควรรับอะไรในการขึ้นเครื่องสำหรับคนไม่รู้จักถูกไหม
32: ถูกต้องค่ะ
8: มันมีกฎระเบียบของฝั่งลูกเรือไหม
32: มีค่ะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลย
8: ว่า
32: ไม่ควรรับของจากใครก็ตามแม้กระเป๋าของตัวเองอะเราก็ต้องเป็นคนจัดเองด้วยซ้ำเราจะไม่บอกว่าเราไม่รู
8: ้ก็ถ้าไปด้วยกันใจให้หน่อยไม่ได้หรอ
32: ไม่ได้
14: เพราะพอมันมาถึงตรงเนี้ยมาถึงวันเนี้ยมันถึงขั้นที่แบบเราเดานะสมมติว่าแฟนเราเพื่อนเราน้องเราเป็นลูกเรือเงี้ยเฮ้ยมึงต้องถ่ายตอนใส่กระเป๋าตัวเองด้วยนะ
8: เ
14: ซฟสุดเราคิดอย่างนั้นนะว่าแบบ
1: จะได้เหมือน
14: ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยไม่รู้ก็เขาฝากมันไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนกูจัดเองแบบนี้ที่บ้านวันนี
8: ้หมายถึงว่าต่อให้โหลดใต้ท้องเพื่อนก็ควรถ่ายรูปไว้ก่อนปิดถูกปะ
14: ใช่ยกเว้นมือเพื่อนกับหมาตำรวจ มือเพื่อนปะล่ะ
32: เคนาย
14: มือเพื่อนเคนายปะล่ะ
8: เพราะเคนายก็เป็นเพื่อนแต่ก็ในประเทศนั้นคงไม่เพื่อนมันอ่ะ
14: ก็ใช่ไงที่เพิ่งไปแล้วไม่รู้เรื่องเคถ้วยเลย
8: มันก็เตรียมใส่

0: เฮ้ยน้องพรุ่งนี้บินนี่ใช่ป่ะพี่ฝานี้ไปอันดิเนี่ยฝาเนี้ยม้วนไปอันหนึ่ง
1: ไม่รับ
0: แค่นี้แค่นี้เลยนะ
1: ก็อาจจะยังอะพี
2: ่แล้วถ้าฝากหัวใจพี่ไปบินไปหน่อยพรุ่งนี้จะรับไหม
1: พี่ว่านพี่ว่านไปบินพรุ่งนี
3: ้อ๋อให้ฝากบ้านไป
1: ฝากพี่ว่านไป
2: แล้วเขาปฏิเสธอะไร
0: นี่ก็ต้องระวังนะครับนี่คือตัวไฮโดมันเหมือนกันพี่ว่านะตัวไฮโดมันดูแลตัวเองให้เยอะเลย
2: เครื่องดีเลย์อยากรู้แอร์เขาเสร็จทำอะไรกัน
1: มันจะมี2กรณีค่ะ
2: ครับ
1: คือกรณีที่อยู่บนฟ้าแล้วกับกรณีที่แลนด์ลงมาแล้วข้างบนเราก็ดูตามหน้างานว่าสมมติว่าถ้าซีทเบลมันออนอยู่เราก็ต้องนั่งฟาเทิร์นซิสเบลแล้วใช่ไหมพี่แต่ถ้ามันออฟปุ๊บเราก็จะทำตามหน้าที่อย่างเช่นแบบเตรียมพี่แพ้ไหมอยู่ที่คำสั่งกัปตันอยู่เหมือนกันว่าแบบเราทำอะไรแต่ถ้าเครื่องมันแลนด์ลงไปแล้วไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรที่มันแบบว่าไม่สามารถให้ผู้โดยสารออกไปได้หมดนะพี่ฝนตกอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องคอยรับมือกับผู้โดยสารหน้างานตรงนั้นอยู่ดีเพื่อแบบว่าบางคนแบบมีต่อเครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คอยประสานงานให้เขาค่ะ
2: อีกหนึ่งคำถามอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงนะ
1: ค่ะ
2: เครื่องลงไม่ได้ทำไมต้องบินวนน่ะบินตรงไปก่อนได้ไม่เวียนหัว
1: อย่าง
0: จะไปไหนไปฮานอยมั้งไอ้เหี้ยจะลงดอนเมืองแล้ว
2: ก็ตรงไปก่อนแล้วค่อยม้วนกลับมาได้ไหม
0: ไม่ได้ครับลงปฐวีก่อนไม่ได้ครับ
2: ม้วนไปวนมาเวียนหัวไง
1: ก็มันมีหลายกรณีพี่อย่างเช่นบางทีเครื่องลำอื่นอาจจะบินสวนมาแล้วก็บินไปทางอื่นไม่ได้หรืออาจจะมีแบบกลุ่มเมฆที่เราผ่านไปปุ๊บเกิดทูเบลน
2: อาจจะเกิดอันตราย
1: ใช่
3: ค
1: ่ะ
3: เซฟ
1: ดี
2: กว่าก็เลยให้บินวนดีกว่า
1: ถูกต้องค่ะ
2: ฟ้าเห็นสายฟ้าเคลียร
0: ์นี่คือเสียงเบื่อนะถูกต้องค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเออใช
0: ่ถูกต้องค
2: ่
0: ะ
2: พี่ก็ถามแทนคนอื่นพี่ไม่อยากรู้เลยบ้างขนาดหรอกไม่อยากรู้ว่าเออว่ามันยังไงบ้าง
0: มันมีแย่สุดนะที่มันดีเลย์ที่มันแย่สุดนะคือเครื่องแบบโหลดผู้โดยสารขึ้นไปเต็มลำแล้ว
2: อ
0: ะแล้วขึ้นไม่ได
2: ้
0: อันนั้นขึ้นหนักสุดของเราพี่ละแล้วแม่งขึ้นไม่ได้เป็นแบบ45ท
2: ีแล้วคือนั่งรอข้างในถูก
0: ปะใช่ลงก็ไม่ได
2: ้ขึ้นก็ไม่ได้
1: ใ
0: ช่แล้วปัญหามันคือเรารู้ว่าโอ้โหแม่งเออมันเป็นแบบเรื่องแบบรันเวย์ขึ้นไม่ได้แล้วทำนองนี้เน
3: า
0: ะเดาๆนะแต่เริ่มมีปัญหาเรื่องจะเยี่ยวจำนวนมากขี้จำนวนหนึ่ง
2: ที่ลุกไม่ได
0: ้ที่ต้องเริ่มเข้าห้องน้ำในห้องน้ำแหละอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมากไหมอ่ะคือการแบบแม่งเยี่ยวจำนวนมาก
1: ก็จริงๆก็ให้เข้าตามคิวนั่นแหละพี่ก็คือแบบถ้าสมมติมันขึ้นไม่ได้จริงๆกัปตันก็จะบอกเราแล้วว่ามันไม่สามารถขึ้นได้ถึงนาทีที่เท่าไหร่แล้วก็จะเปิดห้องน้ำให้ผู้โดยสารเข้าเพราะมีมากมายหลายห้องอยู่นะพี่แต่ละ
2: ลำจริงนะทำเบลไว้เถอะพี่ว่ารู้สึกว่าการขึ้นการลงของเครื่องเนี่ยบางทีขี้มันมาตอนนั้นแล้วมันแบบมันต้องไปว่ะมันต้องขี้ว่ะไม่ได้ต่อให้เครื่องจะลงเครื่องจะขึ้นผมคาดเบลทุกคนแล้วไงก็คาดเท่ากับทุกคนที่นั่งอยู่ถูกป่ะแต่แค่เป็นคุณนั่งขี้เท่านั้นเอง
0: I believe I can fly บัมบัมบัม
3: กด
2: กดเข้าไปอ่ะนั่นแหละพี่ฝากเรื่องนี้เรื่องนึงถ้ามีโอกาสแจ้งได้บอกว่าเคยมานั่งคุยไอ้ทาบอกว่าฝากติดเบลที่ส้วมได้ไหม
0: ในประสบการณ์ที่เป็นแอร์โฮสเตสมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 5เดือนค
0: ่
1: ะ
0: 5เดือนเนี่ยลองทำมา5เดือนแล้วน้องๆที่เขายังไม่เคยทำหรือใครที่ยังแบบมีความฝันว่าอยากทำเนี่ยอยากชวนไหมหรือว่าลองหาความฝันอื่นดูดีกว่าน้อง
2: ไปชีพอื่นเถอะ
1: ถ้าจริงๆถ้าสมมติว่าอยากทำก็ลองทำไปเลยถ้าไม่ชอบก็ค่อยตัดสินใจทีหลังอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเวลามันมีเยอะมากถ้ายิ่งอายุน้อยๆอ่ะลองไปเลยอะไรที่อยากลองก็ลองไปให้หมดเลย
0: ครับ
1: มันจะได้เห็นเวที่เราแบบเฮ้ยอันนี้เหมาะกับเราอันนี้ไม่เหมาะกับเราก็ไว้ค่อยตัดสินใจทีหลังได้หมดเลย
2: คือถ้าอยากทำแล้วชอบก็ลองทำไปก่อนไม่เสียหายถูกไหม
1: ถูกค่ะ
2: ถ้าทำมาแล้วไม่ชอบจริงก็ยังย้ายไปอาชีพอื่นได
1: ้
2: เพราะอย่างเธอเนี่ยได้3ภาษาต่อให้ไม่ใช่เป็นแอร์โฮสเตสก็สามารถไปเป็นโทษนะเป็นไลฟ์ไปเป็นล่ามได้เป็นนู่นมันก็ยังมีอาชีพอื่นที่รองรับได้ไปอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ไปอยู่บองโกก็ได้ถูกไหม
0: นี่จะไปแวะอีกแล้วเนี่ยเออเขาเป็นแฟนกันก็ดีแล้วไง
1: เขางอน
2: รู้ไงว่างอนอ่ะรู้ไงว่างอนรู้ไงว่างอนพูดก็ถูกอีกก็งอนแหละ
0: ฮ
2: ึโอ้ไม่อยากหมดเวลาแล้วว่ะไม่อยากให้หมดเวลา
0: ใช่ไม่อยากให้หมดเลย
2: กำลังเพลินมากเลยตอนนั้นไม่อยากมานะตอนนี้ไม่อยากกลับ
0: สนุกเลยสนุกเลย
2: จริง
3: ง่วง
2: เพราะรู้ว่าแฟนอยู่มองโกยิ่งไม่อยากขับเลยมันจะมาถึงอะ
0: ถ้ามึงโดนทหารม้าปิดล้อมหน้าบ้านมึงไม่ต้องสงสัย
3: ต้องเป็นม้าด้วย
2: เขาเป็นทหารม้าเลยเหรอ
1: เขาขี่ม้าเก่งมากพี่ขี่ม้ายิงธนูอย่าง
0: เงี้ยคิวโตนข่านไงรู้จักเหรอ
2: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ตระกูลข่านไง
2: ขี่ม้ายิงธนูเลยเหรอ
0: ใช
1: ่
2: คือเท่าที่ก็คือสมัยพระนเรศน์

0: ไม่เกี่ยวเลยคือถ้ากูว่าถ้าสงครามไทยพม่ามันมีเกี่ยวกับถ้ามีมองโกมาเอี่ยวอ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเพราะว่านี่ขี่ม้าเร็วด้วยแล้วเสือกยิงธนูแม่นด้วยใช่พลทหารมาจะไม่ค่อยยิงธนูใช่
1: อะไรวะ
0: มึงเคยเล่นเกมสงครามปะเนี่ยเคยเล่นเกมวางแผนการรบปะเนี่ย
2: ไม่เคย
0: เล่น alert เลยเคยได้
1: ไ
0: ห
1: มไ
0: ม
1: ่เ
0: คยวอร์คราฟอ่ะ
2: คนนี้ฟีฟ่า
0: ล้อมแต่ลิงอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นเลิศเล่น
0: อ่ะ
1: affirmative
0: ใช้ประเทศไหน
1: กูชอบใช้อเมริกา
0: อ๋อสายโดดร่มพาราด็อก
1: ใช่ใช่ใช่
0: อ๋อก็คือจะไม่เข้าใจขาน
1: ออร่าออร่าบินสิขึ้นบินออร่า
0: จะไม่เข้าใจวิถีของแบบของออร์แกนิกอ่ะมันต้องแบบขี่ม้าควบแล้วก็หนีบไปแล้วเสียบซับซับซับมึงนึกเลโกแลนด์ออกปะซับซับ
1: คุณนึกอะไรไม่ออกช่างแม่ดีกว่าเอาไปให้น้องฝากผลงานดีกว่าการบินผลงานการบินฮะฝากผลการบิน
3: ผลงานการบิน
2: หรือว่ามีอย่างอื่นไหม
0: อินโฟ
2: มีไหม
3: ผลงานการบินก็เจอกันได้ตามสายการบินนะคะไปเจอกันไปรุ่นกันว่าอยู่สายการบินไหนนะพี
1: ่เป็นอินโฟได้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรอยู่บ้างครับ
3: ก็ถ่ายงานทั่วไปเข้าอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี
0: ้
3: ย
0: ทำไมแบบงานเขาถึงแบบสนใจแล้วติดต่อน้องไปอ่ะเพราะเขาเห็นจากที่บินหรือว่าก่อนหน้านั้น
3: ก่อนหน้านั้นค่ะเพราะว่าหนูเป็นอินฟูมาก่อนที่จะมาเป็น
0: อย่างนี้นี่เอง
1: ดีเลยแล้วตอนที่เป็นแฟนกับ
0: เอาอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเวลามึงเข้ามองกลมเข้าไม่ได
1: ้กูไม่ไปอยู่แล้วแต่กูแค่อยากรู้ไปเจอได้ไง
3: ก็เจอกันที่
2: ญี่ปุ่น
0: เจอที่ญี่ปุ่นเขาบอกเจอที่ญี่ปุ่นไง
1: ไอ้บ้าไปมองไปญี่ปุ่นเจอคนมองโก
0: เขาไปเรียนเขาไปเรียนภาษา
1: เอาคนมองโกมาเหมือนกัน
3: ใช
1: ่โอเคแล้วคุณไปชอบเขาตรงไหน
3: เฮ้ยพี่เขาน่ารักมากเลยนะ
1: จริงหรอ
3: จริง
1: ดูแลดีเอาใจใส
3: ่ต้อง
1: โอเคโอเคยอม
2: นี่
1: ช่องทางในการ
0: อ๋อนี่เหรอ
1: เข้าไปดูได้ไหมครับสามารถเปิดวาร์ปได้ไหม
3: เปิดได้ค่ะ
1: อ่ะแนะนำหน่อยว่า IG ชื่ออะไร TikTok ชื่ออะไร
3: โพสก็พอไป IG นะคะ sjira ค่ะ ajira.s ค่ะ
0: ถ้าพี่อ่านก็คือสุจิราแต่ไม่ใช่นะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: เป็น sjira
3: sjira
0: s.s นะครับวันนี้ขอให้คือถ้าเกิดคนดูใต้ร่มงานคนดู FM อ่ะขอให้น้องแบบแสน follower ไปเลยได้ไหม
1: สบายนิดเดียวเอง
0: ได้ไหมได้ไหมขอฝากหน่อยได้ไหม
1: คนดูแล้วไม่ถึง500เลย
2: เหลืออีก 8,000 นะ
0: เออฝากหน่อยได้ไหม
1: ฝากหน่อยได้
0: แล้วนี่คือภาพสวยมากคือเนี่ยเห็นไหม
3: ไปอินเดียหนูชอบไปอินเดียมากพี
1: ่เห็นไหมถ่ายให้อ
3: ่
1: ะ
3: อ๋อพี่ในทีมค่ะ
1: โอเค
0: ก็เป็นชาวมองโกลเนี่ยเนี่ยมึงไม่ชอบแล้วมึงเหยียดชาติพันธุ์แล้ว
1: กูไม่ได้เหยียดกูจะไม่ไปมองโกลแล้วกูงอนทำไมปล่อยให้
2: วันนี้มีคน
1: งานไทยมันหลอกไปนู่น
2: หรอได้เหมือนมาเบลมีคนบอก
1: เออจริงอยู่ใกล้ๆเหมือนมาเบลอ่ะโอเคสุดท้ายครับก็ฝากไปแล้วดิใช่ไหมว่า
0: ฝากแล้ว
2: ขอบคุณลูกค้า
1: ขอบคุณลูกค้าของเรานะครับวันนี้นะครับขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยฮะที่ Jobs DB นะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นใครก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอาชีพไหนนะครับ
0: แล้
1: วก็
0: พิธีกรเหรอ
1: พิธีกรเนี่ยอาทิตย์หน้าผมบอกเลยว่า
2: ลาหรือไม่ลา
1: วันเกิดผมเนี่ยผม
0: คือถ้าวันเกิดอาร์ตอะเรามาด้วยได้ไหมเขา4คนก็ได้
1: แต่กูยังไม่ชัวร์กูจะมาไหม
2: เอาเค้กอ่ะ
1: ถ้ามีกินข้าวที่บ้านจะไม่มาง
0: ั้นเอาบ้านไว้ตรงนี้ได้ไหม
1: ก็คือก็ตุ๊กก็ต้องมาตุ๊กกับชาต้องมาม
0: าเลยมาเลย
1: ตุ๊กชาอ้น
0: มาเลยมาเลยมาเลยแล้วก็สาระหน้าเนี่ยคือฝ้ายจะเอามองโกมไว้ตรงนี้ด้วยก็คือจะมาง
1: ั้นฝ้ายมาด้วยเห็นไหมที่หน้าว่างไหมฝ้าย
0: มีฝ้ายมีอาร์ตมีโบมีเผือกมีตุ๊กมีชาม
1: านะที่หน้า
3: อย่าดูตารางแป๊บนึงนะพี่นะ
1: โอเค
0: คือไม่อันนี้คือปฏิเสธแบบน่ารัก
1: ใช
0: ่ๆไม่ฝันไม่เถอะพี่ไอ้พวกโง
1: ่ขอบคุณทุกคนครับโหพี่ว่านด้วยอุตส่าห์มาช่วยกันวันนี
0: ้ยินดีมากคือแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะแบบไม่รู้ทำให้ฝ้ายวุ่นวายเกินไปหรือเปล่านะในการลางานแต่ว่าดีใจที่มานะดีใจได้เจอ
1: แล้วก็ขอบคุณน้องฝ้ายมองโกด้วยนะคะ
3: ยินดีค่ะ
0: เนี่ยเราไม่ได้ไปจะไปฝังติดแน
1: ่กูฝังใจเลยเสียได้ของเจอกันสัปดาห์หน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรด
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับภาคส่วนต่างๆพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐสภาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประธานรัฐสภานำผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบอาคารรัฐสภายศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
3: ขณะที่วันนี้เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนราชการประสบกรณิกรทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569มุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดินสำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569คุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยในวันที่28ถึง30กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันส่วนในวันที่31กรกฎาคมประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 นอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นกฤตยา รรัตนาทูลรายงานค่ะ
6: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 13
7: พี่ชายให้หนูออกไปเจอพี่ความคำเคิร์นคงจะไม
8: ่แบดดี้ไอรอนบอย
7: มีผู้หญิงมากมายชอบมาเตียสี
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
10: ์ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
11: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-4:00ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
10: EFM Playlist Non-Stop
11: Hello Oh, you want me to go out?

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM Fandom Live
4: Amy Bonnie สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
6: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
7: เฮ้ยหนูว่าประโยคนี้วิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู่วิ่งให้หนูหลักค่ะ
4: พอเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับฟาบริซิโอโรแมโนกูรูลูกหนังคนดังเผย Real Madrid บรรลุข้อตกลงคว้ายานเดียวมองได้แนวรุกวัย19ปีจากอัลเบรย์ซิกซ์และทีมชาติไอวอรี่โคสต์มาเสริมทัพแล้วด้วยค่าตัวเกิน100ล้านยูโรด้วยเดียวมองได้ได้รับความสนใจจากบรรดาบิ๊กสโมสรในยุโรปทั้งลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชร์แมงแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดแต่ทว่ายังไม่มีทีมใดเจรจากับไลฟ์ซิกซ์รวมถึงตัวนักเตะสำเร็จทางการโดยล่าสุดโรแมโนระบุว่าราชาชุดขาวกลายเป็นทีมที่บรรลุข้อตกลงกับไลฟ์ซิกซ์ในการสัญญาเดียวมองเด้ไปร่วมทีมด้วยค่าตัวเกิน100ล้านยูโรนอกจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่าดีลดังกล่าวมาจากการร้องขอของโชเซ่โมรินโญ่เฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรตัดสินใจทุ่มสุดตัวเพื่อให้กุนซือรายนี้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยทั้งนี้ดาวเตะวัย19ปีจะบินไปมาดริดในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2031แหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
2: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันจันทร์มันดูแลจิตใจให้แข็งแรงหากิจกรรมที่จะทำให้เรายิ้มได้เพื่อที่จะได้มีแรงทำงานนะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมกับ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
8: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
9: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
11: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: ชามและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอแมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
1: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
2: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
1: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอบถามเบื้องต้นกับวินิซุสจูเนียร์ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังจากเรอัลมาดริดว่ามีโอกาสย้ายทีมหรือไม่ทีมของโชเซ่มูรินโญ่กำลังพิจารณาซื้อยานโยมองเดซึ่งบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นไปแล้วโดยตัวรุกวัย26ปีใช้บริการเอเจนต์ค่ายเดียวกับโยมองเดซึ่งเป็นเป้าหมายของทีมย่านลอนดอนเหนืออยู่เช่นกันและยังได้รับความสนใจจากสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียตลอด12เดือนที่ผ่านมาโดยวินนี่วินิซุสเป็นกองหน้าบนลิสต์ของปืนใหญ่รวมถึงฮูเลนอัลวาเรสดิโอมองเดและแบรดลีย์บาโคล่าโดยเลือพูถูกยกเป็นตัวหนึ่งในการคว้าบาโคล่าแต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงกรณีปารีสแซงต์แชร์กชวดดิโอมองเดเนื่องจากราชาชุดขาวได้ในการปิดดิวในเบื้องต้นส่วนวินิซุสเหลือสัญญา1ปีและอาจทำให้เป็นต้องขายแทนเสียแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปี2027กรณีการเจรจาต่อสัญญาล้มเหลวด้วยอดีตนักเตะของฟลาเมงโกยิงไปแล้ว128ประตูจาก8ซีซั่นที่ซาติเอโกเบเนเบลแพ้การโหวตบอลลังดอแก่โรดรีมิดฟิลด์ชาวสเปนในปี2024โดยเดลิเมลรายงานว่าเกเบรียลมาร์ติเนลลี่อาจถูกขายเนื่องจากมิเกลอาร์เตต้ากุนซือชาวสเปนต้องการอัปเกรดแดนหน้าโดยทีมของอาร์เตต้าอาจปล่อยเลียนโดทรอสซาย้ายไปเบซึกตัสเรียบร้อยและประกาศคว้าคริสตอสโซลิสเป็นปีกชาวกรีซจากคลับบรูชในค่าตัว34ล้านปอนด์หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: 28กรกฎแก้วจอมพไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ความหวานให้โลกเป็นสีชมพูด้วยการดูคลิปศิลปินที่ชื่นชอบวันละนิดให้หัวใจได้สูบฉีดและชาร์จพลังในการใช้ชีวิตกันนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับอีก1เรื่องราวฟุตบอลของทีมแห่งลอนดอนเหนืออย่างอาร์เซนอลในการพร้อมจะเร่งดำเนินการคว้าตัวบรูโน่กิมาร์ไรส์กัปตันทีมนิวคาสเซิลโดยด้านมิเกลอาร์เตต้ามองว่านักเตะรายนี้คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแดนกลางโดยมีรายงานว่าดิแกนเนอร์สกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง70ล้านปอนด์เพื่อทดสอบความลังเลของนิวคาสเซิลขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนเจรจาที่สำคัญในสัปดาห์นี้ด้านฟาบริซโซโรแมโน่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมเปิดเผยว่าการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างทั้ง2สโมสรคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพของอาร์เตต้าในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอถึง70ล้านปอนด์ในการทดสอบความตั้งใจของนิวคาสเซิลในการคว้านักเตะวัย28ปีรายนี้มาให้ได้โรแมเน่ยังกล่าวอีกว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับอาร์เซนอลและกิมาไรส์ตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: 28กรกฎแก้วจอมพไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับกองทัพเรือสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการสาธิตระบบเรือผิวน้ำไร้คนขับที่สามารถปล่อยและจัดเก็บโดรนทางอากาศได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ 100% กลางมหาสมุทรโดยไม่ต้องมีมนุษย์ประจำการบนยานพาหนะทั้งสองเลยแม้แต่คนเดียวโดยโครงการทดสอบดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ACCUA Ocean เป็นบริษัทหุ่นยนต์ทางทะเลจากสหราชอาณาจักร Teledyne Fleet Defense ผู้ผลิตเซนเซอร์และโดรนชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอุตสาหกรรมทางทะเลโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนวัตกรรมป้องกันประเทศสหราชอาณาจักรหรือ UK Defense Innovation ของกระทรวงกลาโหมโดยการสาธิตนี้เน้นการบูรณาการระบบเรือผิวน้ำไร้คนขับหรือ Uncrewed Surface Vessel และระบบอากาศยานไร้คนขับแบบผูกสายส่งพลังงานหรือ Tethered Uncrewed Aerial System โดยจะเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการสอดแนมและปกป้องน่านน้ำของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรในอนาคตหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
10: Espiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันอังคารหากรู้สึกว่ากำลังทุกข์มากบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเพ่งมองไปที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลองถอยออกมามองเป็นภาพกว้างคุณอาจเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณก็จะแก้ไขมันได้เองสู้ๆนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลBank for All Lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกา ที่ 5 นาทีบริษัทเมตาเปิดตัวขีดความสามารถใหม่ของ Meta AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลล่าสุดอย่าง Muse Park 1.1ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ AI ไม่เพียงแต่ใช้ค้นหาคำตอบหรือคิดไอเดียเท่านั้นแต่ยังสามารถวางแผนและลงมือทำแทนผู้ใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจของ Meta AI รูปแบบใหม่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่คิดและทำจนจบกระบวนการด้วยสามารถรับคำสั่งวางแผนและทำตามขั้นตอนได้โดยที่คุณไม่ต้องคอยเตือนหรือป้อนคำสั่งรวมถึงจัดการตารางชีวิตประจำวันตัวอย่างหากคุณต้องการฝึกฝนวิ่งฮาฟมาราธอน AI สามารถจัดตารางซ้อมแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ด้วยอิงจากเวลาว่างของคุณและอัปเดตให้ทุกเช้าหรือแม้แต่การวางแผนมื้อค่ำวันเกิด AI ก็สามารถช่วยเช็คตารางเวลาว่างในปฏิทินของคุณค้นหาร้านอาหารและแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมได้รวมถึงอัปเดตข้อมูลรายวันแบบอัตโนมัติโดยแม้แต่ AI สามารถสรุปข้อมูลประจำวันโดยดึงข้อมูลจากปฏิทินของคุณตรวจสอบว่ามีคิวงานทับซ้อนกันหรือไม่และสรุปมาให้คุณตามเวลาที่ต้องการรวมถึงทำงานวิจัยลึกซึ้งและสร้างสไลด์นำเสนอตัว AI จะสามารถสืบค้นและสรุปให้ข้อมูลเชิงลึกจากทั่วทั้งเว็บรวมถึงงานวิจัยต่างๆหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ยี่สิบแปดกรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
7: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

สียงของนาฬิกาณเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น

0: ียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกาครับ Reutersรายงานประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาสมองไหลในอุตสาหกรรมการบินอากาศหลังวิศวกรรุ่นใหม่แห่ทำงานในสายปัญญาประดิษฐ์ในขณะที่รุ่นเก่ากำลังจะเกษียณอายุจนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่บริษัทต้องเร่งหาวิธีปรับตัวรับมือให้ทันโดยในงานฟาร์มโบโรแอร์โชว์หรืองานแสดงสินค้านวัตกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบินระดับนานาชาติในการจัดขึ้นสหราชอาณาจักรปีนี้บรรยากาศของหอจัดงานแสดงเต็มไปด้วยบูธนิทรรศการและแคมเปญรับสมัครจำนวนมากจากภาคอุตสาหกรรมอวกาศและการบินที่พยายามดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ Gen Alpha ด้วยสมาคมและบริษัทอุตสาหกรรมระบุว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสายงานนี้มีน้อยเกินไปโดยภาคการบินอวกาศและการปกป้องประเทศของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนวิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงถึง 10,000 คนต่อปีโดยบุคลากรส่วนใหญ่ถูกเทคโนโลยีใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงตัวไปหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใส
0: ส่งมอบความสุขด้วยรอยยิ้มกันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ไปจนถึงชิปอัจฉริยะทำให้สามารถทำราคา EV ราคาประหยัดที่อัดสเปคมาเต็มที่โดยยิ่งไปกว่านั้นรถ KEI Car ส่วนใหญ่ถูกใช้งานเพื่อขับรถไปส่งลูกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเดินทางระยะสั้นในชีวิตประจำวันซึ่งตรงกับพฤติกรรมใช้รถไฟฟ้าพิกัดเล็กที่ไม่ต้องง้อแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆให้เปลืองเงินอย่างไรก็ตาม BYD ไม่ใช่เสือรายเดียวที่จ้องตลาดนี้เพราะยักษ์ใหญ่รับจ้างผลิตอย่าง Foxconn ก็เอาด้วยแต่มาในเกมที่ต่างออกไปโดยใช้วิธีผูกมิตรกับค่ายญี่ปุ่นอย่าง Mitsubishi Motors เพื่อพัฒนาโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าและร่วมมือกับ Mitsubishi Fuso ทำรถบัสไฟฟ้าเพื่อทางลัดในการเจาะตลาดแทนหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: 28กรกฎแก้วจอมพไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินข้านี้

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรฟม.แจ้งเหตุอาคารทรุดตัวขณะรื้อถอนย่านดินแดงไร้ผู้บาดเจ็บสั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขโดยเร็วสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุอาคารทรุดตัวระหว่างการรื้อถอนบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติงานมีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องจึงไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่อย่างไรก็ตามมีวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วนรฟม.ได้สั่งการให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงออกและเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สถานการณ์ปกติและเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด10ครองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ10ครองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดมีพื้นที่นำร่อง9จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่ลำน้ำโจ้จังหวัดเชียงใหม่คลองแม่สุขจังหวัดพะเยาคลองแม่ลำพันจังหวัดสุโขทัยคลองบางพระจังหวัดตราดลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาลำห้วยพะคือจังหวัดขอนแก่นคลองปากบางจังหวัดภูเก็ตคลองหาดส้มแป้นจังหวัดระนองคลองลัดพลีจังหวัดราชบุรีและคลองรอบกรุงคลององอ่างคลองบางลำพูก่อนขยายผลสู่การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดจากแนวพระราชดำรัสอารยะเกษตรโดยมีการบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การออกแบบจัดทำผังแม่บทการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำตลอดจนลำคลองและแหล่งน้ำการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำการปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดสองฝั่งคลองเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียงค่ะ
7: ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารออกกำลังกายยามเช้าช่วยให้สมองปลอดโปร่งเลือดและออกซิเจนไหลเวียนดีขึ้นแถมยังทำให้ตื่นตัวและมีสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง 32และ

0: านง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงเอามาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
11: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
3: เยอะมากเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
2: ใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆเราชอบงานอะไรจริง
4: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุขากรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์28กรกฎาคมนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้
9: ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: 28กรกฎาคมนี้กรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์พร้อมเปิดไฟประดับโบราณสถานยามค่ำคืนจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทิตารีแสงสว่างรายงานค่ะ
12: นายพดมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากรงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้นอกจากงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศแล้วกรมศิลปากรได้ดำเนินการโครงการประดับไฟโบราณสถานสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนให้มีความงดงามโดยจะเปิดไฟให้สว่างไสวไปพร้อมกันระหว่าง27ถึง29กรกฎาคมนี้บริเวณปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีย์หลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเทศตะวันหรือกาเผือกและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิเชียรจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศักดิ์ศรีและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และติดตามความเคลื่อนไหวผลกีฬาผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: การแข่งขันศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่าวันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียจะรับหน้าที่เป็นสนามเจ้าภาพแทนการแข่งขันบาเรนกลางปีและซาอุดิอาระเบียกลางปีซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ช่วงต้นปีเนื่องจากเกิดข้อกังวลด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าทางฝ่ายจัดการขันจะพยายามเลื่อนการแข่งขันไปในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้แล้วก็ตามแต่ทว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายทำให้ต้องตัดสินใจย้ายสนามแข่งขันในที่สุดโดยการแข่งขันมาเลเซียกลางปีจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2ทีมชาติสิงคโปร์ชนะติมอร์เลสเต้2-0อินโดนีเซียชนะกัมพูชา5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนฮักเคนเสมอ AIK โซนา